0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์โมซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CB Cup 2026หลังเก็บชัยได้ทั้ง3นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
3: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสัง

0: เงินในพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพรก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ1,750 ล้านบาทถึง2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
3: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขง พิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและ

0: คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
1: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
0: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง 250-500 มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เล็กที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำในอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซ ซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูรัตนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนณประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตรตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
7: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
9: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
15: เห็นไหมคะ
14: ถอยนิดนึง
15: เห็นหรือยังคะ
14: อีกนิดนึงได้ไหม
15: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
14: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
1: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
17: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสวนีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
16: ค่ะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
17: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามขององค์ท่านนะครับเพราะองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ประประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ทั่วประเทศด้วยครับ
16: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
17: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทมนะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับ วันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพมของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
16: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
17: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครก็ทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
16: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
17: ครับเพื่อให้เด็กๆ เยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
16: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
17: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
16: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
17: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
16: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นี้มีไหมคะ
17: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับ เรามี LINE ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับ LINE นี้เลยครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
17: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสมเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทระวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสได้รับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
20: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
19: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
20: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
19: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิสาประทุมมารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
22: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวรับที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดและ3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
21: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
22: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ labor intensive capital intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
21: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วขันรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกลางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นขบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
4: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
3: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
4: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราก็ต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมนี่หนัก1 2ถ้าว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดๆเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโหลดอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
3: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคส.กำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมวช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันนภาแสงตุ้มรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อภัยสารวิสาโล
23: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึก อยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิราณีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่การจัดโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนแนวประจำปีการศึกษา2570ค่ะฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และครูแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมในการแนะแนวและส่งต่อนักเรียนสู่ระดับอุดมศึกษาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สุภัตรารักการศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจากขึ้นที่หอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้บริหารและครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า220คนค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนชี้แจงและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2570ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งกิจกรรมในโครงการก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการและการนำเสนอหลักสูตรต่างๆโดยตัวแทนจากทั้ง7คณะประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะพยาบาลศาสตร์และการบรรยายชี้แจงรูปแบบขั้นตอนเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์จีวัฒนาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะต่อกันที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะประชาชนผู้สนใจค่ะเข้าร่วมงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติในวันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาและห้องประชุมศิวาลัยสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะขอเชิญชวนนะคะการจัดงานนะคะเราแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกนะคะเป็นช่วงเช้าค่ะพิธีถวายราชสักการะนะคะหลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะแล้วนะคะก็จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คุณแม่ดีเด่นประจำปี2569ค่ะจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะอันนี้อยากขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะขอเชิญชมการแสดงโขนณหอประชุมมลินีจุฑโฑปมาค่ะจะมีพิธีเปิดนะคะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปีงบประมาณ2569จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมการแสดงโขนได้เลยนะคะซึ่งในวันที่11นี้นะคะจะเป็นการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารค่ะและต่อกันที่กิจกรรมในภาคบ่ายนะคะที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะจะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะและงานนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการนะคะและหลังจากพิธีเปิดนิทรรศการค่ะขอเชิญชมการแสดงหมอลำกลอนโดยแม่คำหมื่นปราสาททองหมอลำกลอนอาวุโสค่ะนิทรรศการที่แสดงนะคะก็จะมีนิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยและศิลปินรับเชิญค่ะมีนิทรรศการประติมากรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบและกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและยังมีนิทรรศการการแต่งชุดไทยภายใต้กิจกรรมภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญค่ะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะมาชมนิทรรศการกับเราได้มาเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะในการภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเข้าร่วมงานในงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะกิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะคะนั่นคือกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมโดยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์และชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานค่ะและในงานนะคะยังมีการแสดงกันตรึมพื้นบ้านโดยทองเอกเมืองบุรีรัมย์ค่ะและมีกิจกรรมอาหารพื้นบ้านเมนูอีสานใต้ซึ่งจัดแสดงณบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานค่ะซึ่งในการชมชิมและช็อปนะคะในการชิมและช็อปนี้นะคะเราจะใช้เงินพดด้วงในการจับจ่ายซื้อของนะคะบรรยากาศน่าสนใจน่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังมากันนะคะมาเจอกันมาร่วมกิจกรรมกันนะคะและกิจกรรมยังไม่หมดค่ะนอกจากจะเป็นการแสดงอาหารพื้นบ้านเมนูอีสานใต้แล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการแพทย์แผนไทยมีการสาธิตนวดแผนโบราณโดยโอฬารนวดแผนไทยที่บริเวณใต้ศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะมากันเยอะๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยในการเข้าร่วมงานนะคะขอความร่วมมือนะคะขอเชิญชวนผู้ร่วมงานนะคะร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยสนับสนุนกิจกรรมภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและในส่วนนี้นะคะทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้มีการจัดบริการเช่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานชุดผ้าไทยและชุดผ้าพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยค่ะก็อยากจะขอเชิญนะคะเชิญชวนอีกแล้วนะคะมาร่วมงานกันนะคะวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะกับงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีแล้วมาพบเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอีกนะคะนั่นคืองานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ค่ะอยากขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้สนใจทุกท่านนะคะได้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเตรียมจัดเต็มกับงานวิทยาศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนค่ะพบกันนะคะวันที่19ถึง20สิงหาคมที่หอประชุมมาลินีจุตุปมาชั้น1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้น้องๆได้ทดลองนะคะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันมากมายเลยนะคะและก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะก็มีนิทรรศการจัดแสดงให้กับน้องๆได้เข้าชมตามความสนใจเลยนะคะท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ sci.biu.sc.th ค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเรามีกิจกรรมการแข่งขันมากมายหลายกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถสมัครได้ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 044-611-221ต่อ6001และ6002ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0961418538สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ค่ะอ้อลืมไปค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังจะสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือเพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากให้มากันเยอะๆค่ะขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ปีนี้คณะวิทยาศาสตร์นะคะได้เตรียมจัดเต็มนะคะกับงานวิทยาศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะมาพบเจอกันนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์19-20สิงหาคมนี้มาพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ค่ะและต่อกันที่กิจกรรม BIU Open House 2027ค่ะขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่านนะคะเข้าร่วมงาน BIU Open House 2027เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2570ค่ะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่24-26สิงหาคมนี้พบเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนนะคะมาค้นหาตัวตนมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริงพูดคุยกับอาจารย์และรุ่นพี่จากทุกคณะพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆและข้อมูลการศึกษาต่อครบจบในที่เดียวค่ะก้าวออกมาพร้อมการตัดสินใจความฝันของคุณเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณคือเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะแล้วพบกันในงาน BIU Open House 2027เพราะอนาคตที่ใช่เริ่มต้นได้ที่นี่คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ยังมีข้อมูลนะคะในเรื่องของพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25 26และ27กันยายน2569ณหอประชุมมาลินีจุฑพมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังข้อมูลกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องทราบกำหนดการก่อนเนาะว่ากำหนดการสำคัญของเรามีอะไรบ้างกำหนดการก็จะแบ่งเป็นการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คือกำหนดการซ้อมรับคือวันที่25-27กันยายนที่หอประชุมมาลินีจุฑพมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะคือวันที่9ตุลาคม2519ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะเมื่อบัณฑิตนะคะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะและทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบนี้นะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแจ้งความประสงค์ในส่วนของการเช่าชุดครุยการถ่ายภาพและการใช้บริการรถรับส่งนะคะภายในวันที่10กันยายน2569ค่ะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ grads.bru.ac.th ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการชำระเงินค่ะท่านสามารถชำระเงินผ่าน QR Code Mobile Banking นะคะได้เลยนะคะทุกธนาคารค่ะและจากนั้นค่ะการรายงานตัววันที่25กันยายนนะคะเป็นวันแรกของการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะให้บัณฑิตนะคะมารายงานตัวนะคะโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรายงานตัวในวันที่25กันยายนค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการฝึกซ้อมค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะในแต่ละสาขาจากนั้นก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ค่ะซึ่งก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะกรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมซ้อมก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรนะคะและในส่วนของการแต่งกายนะคะบัณฑิตชายนะคะก็คือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสูทสีกรมท่าเนคไทของมหาวิทยาลัยค่ะรองเท้าหนังสีดำและสวมชุดคุยวิทยาฐานะค่ะสำหรับบัณฑิตหญิงนะคะเครื่องแบบมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่ารองเท้าหุ้มส้นสีดำถุงน่องสีเนื้อและสวมชุดคุยวิทยาฐานะในส่วนของตัวอย่างการแต่งกายนะคะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลค่ะที่นำมาฝากบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้บัณฑิตได้เตรียมตัวนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7100ค่ะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะคะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 22:30 นณหอประชุมมาลินีจุโทปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
1: ห่วงเรื่องเรื่องระบือด้วยศาสตร์ศิลป
2: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา5นาฬิกากับ BIU Charity Run 2026วิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์พงษ์อินวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์การจัดงาน Open House 2027เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2570และจะมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะออลลี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องดาค่ะ
0: ค่ะก็ต้อนรับอาจารย์นะคะเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะขอเชิญท่านอาจารย์นะคะได้ทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาเข้ารายการแล้วก็ให้ความรู้สาระดีๆกับท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะทราบมาว่าทางสำนักค่ะกำลังเตรียมงาน Open House 2027หรือเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2570ค่ะการจัดงานในปีนี้มีแนวคิดหลักและมีความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนรวมถึงต้อนรับผู้ปกครองและคณะครูยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกปีเลยนะคะสำนักของเราได้มีการจัดกิจกรรมก็คือเป็นงาน Open House 2027เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยประจำปี2570ปีนี้นะคะเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้หอประชุมใหม่ค่ะสามารถที่จะจุนักเรียนได้เป็นจำนวนมากถึง 3,000 คนค่ะส่วนแนวคิดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรามีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือตอนเช้าเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อของน้องๆหลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการอย่างไรที่จะทำพอร์ตโฟลิโอให้ชนะดลใจกรรมการนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนตอนบ่ายเนี่ยยิ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าทั้งคณะทั้ง7คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดบูธรอต้อนรับน้องๆซึ่งแต่ละคณะจะมีการแสดงจุดเด่นเตรียมจุดเด่นอย่างเช่นคณะพยาบาลก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการเช็คตรวจสุขภาพการช่วยชีวิตในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่ที่อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยก
0: ็
1: จะมีเทคนิคเกี่ยวกับที่จะแบบเชิญชวนน้องๆแบบให้ประทับใจนะคะเล่นดนตรีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นดนตรีสดนะคะคือมีน้องๆนี่แบบไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะ
0: ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมายเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นคณะวิทยาการจัดการก็จะมีหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะหลักสูตรของเศรษฐศาสตร์การค้าสมัยใหม
0: ่
1: เป็นหลักสูตรที่เราร่วมกับ CPR ทำให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษา 100% น้องๆได้รับทุนการศึกษา 100% แล้วก็จบไปก็มีงานทำน
0: ะ
1: คะนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาการบัญชีสาขาการตลาดสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะการเงินและการลงทุนนะคะหรือว่าสาขาการจัดการซึ่งเป็นสาขาวิชาที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคณะเกษตรศาสตร์ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรเขาก็จะมีสาขาเกษตรศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมซึ่งน้องๆก็จะได้ชิมคุกกี้หรือว่าพวกขนมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสาขาสัตวศาสตร์ค่ะสาขาสัตวศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่น้องๆสนใจเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาพี่ๆเขาก็จะมีการแสดงการเหวี่ยงเชือกนะคะซึ่งแบบน้องๆนี่ชอบตื่นเต้นมากนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นครูนะคะคณะครุศาสตร์ครุศาสตร์ปีทั้งหมด14สาขาแล้วสาขาน้องใหม่ในปีนี้ก็คือเกษตรศึกษ
0: าน
1: ะคะซึ่งเป็นสาขาที่จะรองรับ นักเรียนมัธยมสาขายอดฮิตก็คือสาขาปฐมวัยพละศึกษานะคะภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ดนตรีศึกษาอะไรเนี้ยค่ะเป็นสาขาที่น้องๆเนี่ยต้องการที่จะเป็นครู
0: ค่ะ
1: ครูภาษาไทยครูสังคมศึกษาครูวิทยาศาสตร์พวกนี้นะคะเนี่ยค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคณะพยาบาลปีนี้เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเรามีการเปิดหลักสูตรทั้งพยาบาล4ปี
0: ค่ะ
1: นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลด้วยนะคะเป็นหลักสูตร1ปีเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์อีกนะคะน้องดา
0: ค่ะ
1: คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด9
0: สาขา
1: ค่ะสาขาวิชาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เพียวแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์อายุ
0: ค่ะ
1: นะคะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่น่าเป็นนักโปรแกรมเมอร์นะคะเพียววิทยาศาสตร์ประยุกต
0: ์
1: ซึ่งน้องๆก็จะได้ทั้งชิมอาหารมีเรื่องของเกี่ยวกับยารักษาโรคเป็นพวกครีมบำรุงผมหรือว่าเป็นพวกน้ำยาสูตรดมที่แบบเป็นเฮอร์บอะค่ะมันก็จะทำให้
0: สมุนไพร
1: ใช่เป็นเฮอร์บไพรก็จะทำให้น้องๆนี่ตื่นเต้นแล้วก็แบบสนใจอยากจะเข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสาขาที่น้องๆปวช.ปวส.เขาสนใจอยากจะเรียนค่ะทุกวันนี้จบไปละเป็นนายช่างได้เลยก็คือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0: ค
1: ่ะซึ่งมีทั้งหมด6สาขาด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ทั้งวิศวะโยธาสถาปัตย์นะคะแล้วอิเล็กทรอนิกส
0: ์ค่ะ
1: นะคะวิศวะการจัดการนะคะสาขาวิชาออกแบบ
0: ผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ค่ะซึ่งแต่ละสาขานี่น้องๆถ้ามาเรียนแล้วเนี่ยจบไปนี่มีงานทำแน่นอนเลยค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายสาขาหลากหลายศาสตร์ให้น้องๆได้เลือกนะคะตามความสนใจที่ตนเองสนใจนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนอกจากจุดเริ่มต้นนะคะที่เราให้ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของวิชาการแล้วอะค่ะมหาวิทยาลัยจะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอพักหรือสวัสดิการต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัวม่วงเหลืองมาเป็นครอบครัวราชภัฏบุรีรัมย์ของเราค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับสิ่งนี้มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเจน Z ต้องการอะไรเราสามารถถูกต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะนอกจากความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณใกล้บ้านท่านแล้วนะคะทำให้ผู้ปกครองไว้ใจไม่ต้องเดินทางไกล
0: ค่ะ
1: ทำให้สามารถมาเยี่ยมบุตรหลานได้นะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนเพื่อให้น้องๆเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอยู่ในที่นี่อย่างมีความสุขนะคะเรามีรถรางบริการน้องๆเพื่อที่จะไม่ต้อง
0: ความสะดวก
1: เพื่อความสะดวกค่ะนอกจากนั้นหอพักเรานะคะตอนนี้หอพักเราเนี่ยมีหอพักที่สะดวกมากๆเลยมีทั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะแล้วก็มีบริการจักรยานนะคะบางส่วนให้น้องด้วยนะคะซึ่งข้างๆหอพักนี่ก็จะมีที่ออกกำลังกายนะพี่ดา
0: ค
1: ่ะนะคะสนามใหญ่ก็อยู่ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยต่อไปเราจะมีศูนย์บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
0: ะ
1: นะคะซึ่งคณะพยาบาลจะไปจัดตั้งศูนย์บริการที่ดูแลสุขภาพที่อยู่ใกล้หอพัก
0: ะ
1: นะคะก็จะเป็นบริการให้กับน้องๆทำให้น้องๆเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนี้อย่างมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามนี่เจนแซดนะคะพี่ดาถ้าเกิดว่าเราจะเรียนที่นี่สิ่งแรกก็คือที่เราตัดสินใจอย่างนึงก็คือทุนการศึกษา
0: ค่ะ
1: ทุนการศึกษาที่นี่เรามีให้ทั้งทุนภายในแล้วก็ทุนภายนอกทุนภายในเนี่ยมีทุนเล่าเรียนให้ด้วยท
0: ุ
1: นฟรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆไม่ต้องเสียค่าเทอม
0: ค่ะ
1: นะคะไม่ต้องเสียค่าเทอมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทุนกินเปล่าของจากข้างนอกนะคะได้แก่ทุนของสมเด็จพระเทพนะคะทุนของผู้มูลนิธิต่างๆนะคะนอกจากนั้นนี่ยังมี
0: ทุนผู้ใหญ่ใจดีด้วย
1: ถูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุนผู้ใหญ่ใจดีแล้วตอนนี้ปีนี้เรามีจัดงานวิ่งจัดงานวิ่งซึ่งเราจะมีทุนการศึกษาให้กับน้องๆเ เพิ่มหลายเท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่เรามีก็มีทุนกยศ.ทุนกยศ.นี่เป็นทุนประจำของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งรุ่นพี่เนี่ยใจดีมากจ่ายเงินทุนการศึกษาเนี่ยตลอด
0: ตร
1: งเวลาทำให้น้องๆเนี่ยเป็นไงคะสามารถที่จะได้ทุนต่อเนื่องจากรุ่นพี่อะค่ะ
0: ใช่
1: ไหมคะประมาณนี้ค่ะพี่ดาค่ะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังค่ะเรียกได้ว่านะคะมั่นใจได้เลยนะคะการที่จะส่งบุตรหลานนะคะการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของทุกท่านนะคะของน้องๆนะคะที่จะเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะนอกจากความพร้อมในเรื่องของวิชาการนะคะที่บุตรหลานของท่านจะได้รับนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะทั้งในเรื่องของหอพักสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆและที่สำคัญในเรื่องของทุนการศึกษานะคะซึ่งในปีนี้นะคะท่านอาจารย์ลี่นะคะก็ได้แจ้งข้อมูลไปแล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยนะคะจะมีการจัดงานวิ่ง BIU Charity Run ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการระดมทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเรานั่นเองค่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องของกิจกรรม Open House ค่ะชันค่ะกิจกรรม Open House นี้นะคะในปีนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่คะในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำยังไงบ้างและจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงาน Open House ของปีนี้นะคะเราจัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะสถานที่จัดก็คืออยู่ที่หอประชุมมารินีจุโทกมานะคะเป็นหอประชุมใหญ่
0: หอประชุมใหม่เลย
1: ใช่ค่ะค่ะกระบวนการในการเข้างานนะคะเราเชิญชวนนะคะน้องๆ น้องๆสามารถที่จะเช็คอินหน้างานก็ได้นะคะหรือว่าแจ้งความจำนงผ่านคุณครูแนนเนียนะคะได้กับคุณครูแนนแจ้งความจำนงได้เลยนะคะปีที่ผ่านมานี่ก็มีน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยการอาชีพนะคะได้เข้ามาซิดซิดอินฟังโดยที่แบบเดินวอล์กอินเข้ามาได้เลย
0: เข้ามาเลย
1: นะคะแล้วสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะคะก็คือน้องๆจากสุรินทร์จากร้อยเอ็ดขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะเรารู้สึกประทับใจมากที่น้องตั้งใจที่จะมาร่วมรับกิจกรรมฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
0: ทีนี้ในส่วนของช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะน้องๆสามารถติดตามผ่านเพจไหนหรือว่ามีช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับการติดตามช่องทางข้อมูลข่าวสารนะคะก็สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเป็นช่องทางที่หนึ่งแล้วก็ช่องทางเพจทางออนไลน์นะคะก็คือเพจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
0: ์ค่ะ
1: นะคะหรือว่านะคะเราสามารถที่จะผ่านช่องทางก็คือสามารถโทรเข้ามาสอบถามมาทางมหาวิทยาลัยได้นะคะตามเบอร์โทรของมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค่ะก็ขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งนะคะหากน้องๆสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับงาน Open House 2027นี้นะคะที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะช่องทางแรกคือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.bru.ac.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือFacebook Fanpage นะคะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7103และ7104ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูลนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์ขาอยากให้ออลลี่ค่ะได้ฝากข้อความเชิญชวนถึงนะคะนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เชิญชวนคณะครูรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์และรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House 2027ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะอาจารย์ลี่ก็ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนมัธยมนะคะน้องๆระดับปวช.ปวส.คุณครูและก็ผู้ปกครองนะคะได้มาร่วมงาน Open House ในระหว่างวันที่24ถึง ึง26สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายเราได้รับฟังข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนเทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อชนะใจกรรมการและก็มาร่วมลุ้นรางวัลเล่นเกมกับพี่ๆนะคะจากคณะทั้ง7คณะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะน้องๆจ๋าน้องๆม.6 ค่ะอย่าลืมนะคะโน้ตเอาไว้เลยนะคะ24ถึง26สิงหาคมนี้นะคะมาพบเจอกันที่กิจกรรม Open House 2027ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะทุกปีนะคะพอจะมีกิจกรรม Open House แล้วนะคะเราก็จะมีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา2570สำหรับกำหนดการในปีนี้เรามีหรือยังคะมีกำหนดการรับสมัครช่วงไหนยังไงบ้างคะ
1: ค่ะน้องดาคะสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะปีนี้เรามีกำหนดการก็คือลำดับขั้นแรกเราสมัครผ่านคุณครูแนะแนวค่ะระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2569นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเรายังมีการสมัครออนไลน์อีกนะคะวันที่1สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2569
0: ค่ะ
1: หรือว่าน้องๆต้องการสมัครด้วยตนเองนะคะวันที่1สิงหาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งสถานที่ที่รับสมัครก็คืออาคาร23ชั้น2ณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะประมาณนี้ค่ะน้องดาคะแต่ก็คืออยากจะให้ข้อมูลอีกอย่างนึงนะ
0: คะ
1: สำหรับผู้ที่มาสมัครคณะครุศาสตร์นะคะก็ต้องเตรียมตัวค่ะน้องดาเพราะว่าเขาจะมีสอบวัดแววแนวความเป็นครูนะคะตอนเช้าแล้วก็จะมีสอบสัมภาษณ์ตอนบ่าย
0: ค่ะ
1: นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะก็จะมีสอบความถนัดทางวิชาชีพประเมินสุขภาพจิตแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยค่ะน้องดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าน้องๆ นะคะที่สนใจหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตก็ต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะ
0: คะ
1: ตามขั้นตอนหรือว่าข้อมูลที่ให้ไว้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะและนี่คือข้อมูลนะคะในเรื่องของกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2570นะคะที่มีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะในรอบแรกนี้นะคะเราเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นรอบแฟ้มสะสมผลงานนะคะซึ่งนอกจากการสมัครแล้วน้องๆจะต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอมาด้วยนะคะซึ่งกำหนดการรับสมัครนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะการรับสมัครเรามี3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกนะคะคือการสมัครผ่านระบบออนไลน์รับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่11กันยายน2569ค่ะช่องทางที่2นะคะการสมัครด้วยตนเองค่ะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่18กันยายน2569ค่ะและช่องทางที่3ค่ะสมัครผ่านครูแนะแนวนะคะสามารถยื่นใบสมัครผ่านครูแนะแนวที่โรงเรียนได้เลยนะคะระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2569ค่ะและในส่วนของน้องๆที่สนใจในหลักสูตรครุศาสตร์และรวมถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นะคะก็จะต้องเตรียมตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะจะมีการสอบด้วยนะคะในส่วนของหลักสูตรครุศาสตร์นะคะก็จะเป็นการสอบวัดแววความเป็นครูนะคะและในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นะคะก็จะมีการสอบในเรื่องของการประเมินความถนัดทางวิชาชีพและมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้เตรียมตัวกันไว้แต่เนิ่นๆด้วยนะคะและนี่ค่ะคือข้อมูลข่าวสารนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลนะคะในเรื่องของการจัดงาน Open House 2027เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2570ค่ะและออลลี่ก็ใจดีนะคะมีข้อมูลในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในรอบแรกนะคะมาฝากน้องๆด้วยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเป็นการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่1รอบพอร์ตโฟลิโอประจำปีการศึกษา2570ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ลี่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รพีพันธ์พงษ์อินวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมากมายนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการมานำ ำเสนอสาระดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในวันนี้ขอบคุณออลลี่มากนะคะ
1: ขอบคุณน้องดามากค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่าน ดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วน

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่าวาอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมเภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรครับหรือเภสัชเอกครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงชนทิชาจึงมั่นคงค่ะ
4: หรือเภสัชปุ๋ยนะฮะ
5: ค่ะ
4: วันนี้สบายสบายแต่อัดแน่นด้วยเนื้อหาเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้องปุ๋ยวันนี
5: ้ค่ะ
4: ก็จากที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะครับรวมถึงพรบวิชาชีพทันตกรรมด้วยนะฮะตอนนี้เราก็เลยจะต้องมาเขาเรียกว่ามาเสริมความรู้ให้กับ FC เราได้ตระหนักรู้นะในหลายประเด็นซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องปุ๋ยเทสระบบนิดนึงว่าเป็นไงบ้างข่าวตัวนี้สั้นๆนิดนึงฮะ
5: ก็จากที่มีข่าวนะคะจากสื่อสังคมออนไลน์เนาะบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีอะไรนะตำรวจสืบเมืองบุรีรัมย์ลุยบุกรวบ3หมอฟันเถื่อนเปิดคลินิกไร้ใบอนุญาตจั่วหัวแบบนี้ค่ะก็
4: เลยทำให้
5: ทุกท่านน่าจะเห็นข่าว
4: เห็นข่าวนะฮะก็จะมีการเข้าไปที่ว่าไปจับเขาเรียกว่าหมอฟันเถื่อนเนาะ
5: ค่ะ
4: ก็คือเป็นหมอเถื่อนนั่นแหละแต่เป็นหมอฟันนะไม่ใช่หมอใหญ่เถื่อนนะครับซึ่งการที่เราเข้าไปดำเนินการตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายว่าเอ๊ะประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดผู้ไปมีเขาเรียกว่าผู้ต้องหาเนาะจะต้องมีความผิดอะไรบ้างถ้าเกิดว่าประเด็นข้อกฎหมายแต่ที่เรามาให้ FC เราได้รู้ดีไหมน้องปุ๋ยว่าในการที่จะไปเลือกรับบริการคลินิกฟันหรือคลินิกทันตกรรมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างน้องปุ๋ย
5: คืออย่างนี้เนาะเบื้องต้นนะคะคือจะอธิบายไงดีเคสนี้เนาะเรียกว่าอะไรดีไม่มีผู้ดำเนินเนาะไม่มีผู้ดำเนินในช่วง3เดือนนะคะไม่ใช่ถึง10ปีนะตามข่าวของแก้ข่าวนิดนึง
4: โอเคโอเคถือโอกาส
5: ก็เลยกลับมาเนาะว่าเนื่องจากว่าขออภัยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ะ สื่อสังคมออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะนะบางคนบางคลินิกก็มียิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กหรือว่าแอปสีน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตามแบบแอปสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้แล้วก็เรื่องเราขอวนมาเรื่องการจัดฟันละกันเน
4: า
5: ะพี่เอกเนาะว
4: ่า
5: ทุกวันนี้วัยรุ่นก็กำลังแบบชอบตามเทรนด์เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะจัดฟันทำไมอะไรเงี้ยเนาะจริงๆแล้วการที่วัยรุ่นจัดสนใจจะจัดฟันเนี่ยก็มีหลายปัจจัยเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวเนาะอย่างแรกนะคะน่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างตามเพื่อนนิดนึงสมมติเพื่อนทั้งกลุ่ม5คนจัดฟัน4คนเราไม่จัดฟันบางท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะ
4: ครับอันนี้
5: ค่ะเรื่องที่2ก็นี่แหละจากเพื่อนหรือสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก็จะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่จัดฟันเนี่ยก็เขาเรามองอาจจะรู้สึกว่าเขายิ้มสวยหรือตามคลินิกต่างๆมีโปรโมชั่นที่ทำให้เชิญชวนทำให้เราอยากจัดฟันตามกระแสบ้างเงี้ยค่ะ
4: ทีนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าหมอคุณหมอฟันมีส่วนสำคัญมากนะตัวนี้เพราะว่านอกจากที่จะได้ความสวยงามแล้วก็ต้องมีการไปจัดต้องมีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมน้องปุ๋ย
5: ถูกต้องค่ะถูกต้อง
4: เหมือนอย่างกรณีที่เราจูหัวมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ถ้าเกิดไปจัดโดยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่หมอฟันแท้นะตัวนี
5: ้มันไม่รวมแค่จัดฟันเนาะพี่เอกมันรวมอุดขุดถอนนะคะอุปกรณ์จะต้องมีใช้คำว่าสเตอร์ไลน์เนาะมีเทคนิคในการทำให้ปราศจากเชื้อได้เพราะว่าหัตถการบางอย่างอาจจะมีเลือดออกได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างแค่ขุดหินปูนเนาะอาจจะมีเลือดออกได้ถ้าการทำความสะอาดเครื่องมือในคลินิกนั้นๆไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคจากคนอื่นๆได้เหมือนกันค่ะ
4: ในวันนี้นะครับพี่เอกกับน้องปุ๋ยก็เลยว่าเรามาย่อยมาสรุปให้ FC ฟังว่าในมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ประเด็นก่อนที่จะจัดฟันนะฮะอย่างเช่นจะตรวจสอบคลินิกยังไงถูกไหมฮะ
5: ค่ะอันแรกก็เช็คคลินิก2เช็คหมอ
4: 3
5: เช็คแผนการจัดฟันนะคะ
4: รวมถึงการรักษาด้วยบางทีการเขาเรียกว่าการที่จะทำหัตถการเกี่ยวกับฟันต้องไม่ว่าจะอุดฟันหรือเขาเรียกขุดหินปูนมันต้องมีการวางแผนว่า6เดือนปีนึงก็ว่าไปนี่เช็คแผนแต่จะเน้นว่าจัดฟันเพราะว่ามันเป็นมูลค่าเงินที่ต้องสูญเสียสูงซึ่งอันสุดท้ายคือการเช็คยอด
5: เช็คเงิน
4: ก็คือว่าเดี๋ยวเราลงเรียนดีกว่าน้องปุ๋ยเริ่มแรกก่อนครับ
5: ข้อแรกก็เช็คคลินิกนะคะขั้นแรกเดินเข้าไปเราต้องดูก่อนปกติตามกฎหมายนะคะหน้าคลินิกจะต้องมีพูดถึงคลินิกฟันก่อนเนาะจะเป็นป้ายพื้นหลังสีขาวตัวหนังสือสีม่วงค่ะมีชื่อคลินิกชัดเจนแล้วก็มีใบอนุญาตเลขที่จำนวน10หลัก
4: 11หลัก
5: 11หลักเนาะ
4: เลข1เบิ้ล1เค้าเรียกเบิ้ล111หลักซึ่งจะ
5: เลข11หลัก
4: ต้องเช็คนะฮะ
5: อันนี้
4: ติดอยู่หน้า
5: ติดอยู่ในบริเวณที่มองเห็นได
4: ้หน้าคลินิกเลยนะต
5: ัวนี้หน้าคลินิกเลย
4: อันที่2คือจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจถูกไหมถ
5: ้
4: าเกิดเราเข้าไปเหมือนวันนั้นเราเข้าไปเป็นไงบ้าง
5: มี
4: ต้องมีใบประกอบกิจ
5: แสดงไว้ในที่เปิดเผย
4: แล้วอีกใบหนึ่งคือใบ
5: ดำเนินกิจการค
4: ่
5: ะ
4: ใบดำเนินกิจการเนาะซึ่งตัวนี้มีข้อสังเกตคือต้องมี
5: ลายเซ็นของผู้อนุญาตแล้วก็มีตราประทับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆด้วยค่ะ
4: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งออนไลน์ซึ่งมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการได้ตัวนี
5: ้ก็เป็นได้
4: ก็เป็นไปได้หมดนะครับตอนนี
5: ้ค่ะ
4: และที่สำคัญ
5: เช็คเสร็จต่อไปเช็คหมอใช่ไหมคะ
4: เช็ค
5: คุณหมอเราจะเรียกว่าสพ6ใบสพ6เนาะเป็นใบที่มีรูปหน้าทันตแพทย์นะคะหรือแพทย์ในคลินิกนั้นๆเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะเห็นติดไว้ชัดเจนค่ะมีชื่อนามสกุลมีเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะค่ะใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือเวชกรรมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็จะเขียนไว้ชัดเจน
4: ตัวนี้จะเขียนไม่ชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าในคลินิกฟันจะต่างจากคลินิกสถานพยาบาลอื่นๆคือว่าปกติเราไม่ค่อยเห็นหน้าคุณหมอถูก
5: ไหมคุณหมอก็จะใส่แมสใส่เรียกว่าอะไรนะ
4: ใส่แมสใส
5: ่ชิลค่ะเฟสชิล
4: ประมาณนั้น
5: ปิดหน้า
4: ประมาณนั้น
5: ประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อกาวแบ
4: บ
5: ค่อนข้างหนาหน่อยบางท่านก็อาจจะไม่ได้ปักชื่อของตัวเองหรือว่าเวลาคลุมเสื้อกาวก็ทับเสื้อกาวข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ทีนี้ก็เสริมน้องปุ๋ยนิดนึงอันนี้คือการเช็คหมอนอกจากเช็คที่หน้างานก็คือที่คลินิกคือเช็คดูรูปท ถ่ายกับเลขวอเขาเรียกเลขทอ
5: เ
4: นา
5: ะ
4: ใบประกอบธนกรรมก็คือเลขทอนะฮ
5: ะ
4: ว่าเป็นรูปในที่ติดหน้าคลินิกหน้าห้องตุหน้าห้องที่จะทำฟันนั่นแหละตรงกับคุณหมอข้างในหรือไม
5: ่
4: กับอันที่สองคือที่ทางสปสได้เน้นย้ำก็คือการตรวจว่าเป็นทันตแพทย์จริงหรือไม
5: ่ใช
4: ่ซึ่งFC เราสามารถไปเช็คได้ช่องทางไหนเกิดเราไปตรวจแล้วเราชักสงสัยแล้วทำไมมือไม้มันแบบเหมือนไม่ใช่หมออะไรประมาณนี
5: ้
4: ว่าเป็นคุณหมอจริงไหม
5: ค่ะ
4: ก็เข้าไปเช็คที่ช่องทาง
5: เป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะก็อันนี้ตรวจสอบคลินิกเน
4: า
5: ะ
4: ตรวจสอบคลินิก
5: เข้าเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำถ้าจำไม่ได้เซิร์ช Google ค่ะพิมพ์คำว่าสบสสเสือบใบไม้สเสืออันนี้จะเป็นการตรวจสอบคลินิกที่ได้รับอนุญาตทางประเทศก็จะขึ้นที่นี
4: ่
5: อีกส่วนนึงถ้าจะตรวจสอบว่าเป็นทันตแพทย์จริงหรือเปล่าก็สามารถเซิร์ช Google เหมือนกันนะคะทันตแพทย์สภาพิมพ์ชื่อนามสกุลของคนที่ท่านทำการรักษาด้วยก็จะขึ้นมาว่าไม่พบข้อมูลหรือถ้ามีใบอนุญาตอยู่ระหว่างการพักใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อมูลดังกล่าว
4: เขาจะขึ้นข้อมูลมาเลยนะฮะว่าสมมติว่าชื่อชนทิชาจึงมั่นคงขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชื่อสมมติฮะเราคีย์เข้าไปก็จะบอก สถานะเลขที่ใบอนุญาตอะไรหร
5: ือ
4: ถูกอะไรประมาณนี้นะฮะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็
5: มีรูป
4: ด้วย
5: มีรูปหน้าของท่านนั้นๆด้วยค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเป็นท่านผู้ที่ทำหัตถการผู้ที่ยังรักษาเราเป็นทันตแพทย์จริงหรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการเช็คเขาเรียกว่าเช็คทาง
5: เช็คเบื้องต้น
4: เช็คทางสภากับเช็ค
5: ห
4: น้า
5: ทีนี้พี่เอกถ้าบางทีเราเกรงใจคุณหมอแล้วคะโอ้ยกลัวคุณหมอว่าจังเลยทำยังไงดีคะ
4: อ๋อประเด็นนี้ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ไม่กล้าถาม
4: ไม่กล้าถามแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะน้องปุ๋ยเท่าที่การใช้ให้การเราไปรับบริการที่คลินิกไม่ว่าจะคลินิกแพทย์คลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่เราจะเขาเรียกว่าเป็นที่คุณหมอเราจะรู้จักอยู่แล้วถ้าเราเคยเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมฮะยกเว้นว่าเป็นกรณีที่น้องปุ๋ยบอกก็คือไปครั้งแรก
5: ใช่
4: ไปครั้งแรกมีที่ยังไงนะปุ๋ย
5: ทีนี้มันมีอันนี้ค่ะคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วย
4: อ
5: ันนี้จะติดไว้ในคลินิกทุกแห่งอยู่แล้วค่ะค่ะเคยอ่านไหมในนั้นอ่ะจะมีคำประกาศสิทธิ์ผู้ป่วยคือคุณสามารถที่จะสอบถามได้คุณหมอชื่ออะไรคุณหมอจะรักษาเราแบบไหนจะให้ยาอะไรเราในการรักษาอันนี้เรียกว่าแผนการรักษาเนาะค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ประเด็นตรงนี้นะคะ
4: อันนี้ก็เป็นสิทธิ์สมมติว่าถ้าเกิดเราไปใช้บริการครั้งแรกซึ่งเราก็ไม่คุ้นเคยว่าคลินิกนี่เป็นอะไรคุณหมอเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็มีสิทธิ
5: ์ใช่ค่ะ
4: ซึ่งก็เป็นประกาศสิทธิ์ซึ่งคำประกาศสิทธิ์นี่ก็ติดอยู่ที่คลินิกอยู่แล้วเป็นของ
5: ใคร
4: ครับ
5: ใช่ค่ะ
4: อ้าวเช็คต่อมาน้องปุ๋ย
5: เมื่อกี้เช็คคลินิก2เช็คหมอ3เช็คแผนการรักษาก่อนที่จะติดเครื่องมือเนาะอันนี้ก็อยากฝากทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ปกครองเลยนะคะ
4: เน้นไปที่ผู้ปกครองด้วย
5: ก่อนจะติดเนี่ยควรจะต้องมีการตรวจและประเมินสภาพช่องปากและปัญหาการสบของฟันนะคะไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วเลือกสียางแล้วก็ติดเครื่องมือเลยหรือบอกว่าไม่มีการเอ็กซเรย์เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอะนิดนึงเนาะเราอาจจะต้องกลับมาคิดก่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่ก่อนว่าแบบเอ๊ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นคุณหมอจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะตอบว่าเรามีปัญหาแบบนี
4: ้
5: เนื่องจากฟันมีปัญหา1 2 3 4ควรจะต้องทำการจัดฟันนะคะแล้วก็เราจะต้องแผนการรักษาเนาะคือใช้เวลาในการจัดฟันใช้เวลากี่วันกี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
4: ใช่ครับ
5: คุณหมอท่านก็จะแนะนำเราได
4: ้ซึ่งถ้าเป็นคุณหมอฟันโดยตรงนี้ท่านก็จะเขาเรียกว่าเอาง่ายๆกว่าจะเรียนจบทันตแพทย์เรียนกี่ปีน้องปุ๋ย
5: 6ปีค่ะ
4: 6ปีแสดงว่ามันละเอียดมากนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วยิ่งถ้าไปเฉพาะทางด้วยเพิ่มไปอีก
5: ค่ะ2บางท่าน2ปี3ปีอีกค่ะ
4: ฉะนั้นเป็น FC เราต้องตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราไปคลินิกฟันแล้วอยู่ดีก็บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ระดับโลกระดับอะไรที่แบบไม่ต้องไปเค้าเรียกเอ็กซเรย์สแกนฟันสแกนรูปหน้าหน้าอย่างนี้ก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับ
5: ให้เราพึงแบบเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะ
4: อ้าวเช็คตัวสุดท้ายเช็คคอร์สเช็คค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างน้องปุ๋ยตัวนี
5: ้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะส่วนมากก็จะมีโฆษณาว่าจัดฟันเริ่มต้นเพียงแค่คำว่าเริ่มต้นเนาะพี่เนาะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ส่วนมากโปรโมชั่นก็จะเป็นแบบเริ่มที่500สมมตินะหนูไม่ทราบข้อมูล เริ่มที่500เอ๊ะแต่ว่าพอเราไปถึงทำไปทำมาอ๋อเขาจำกัดแค่5คนแรกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มี
4: เพราะว่า
5: ต้องระวังดี
4: อันนี้เขาเป็นเหมือนเทคนิคการตลาด
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นการตลาดแต่ถามว่าเราผู้ไปรับบริการหรือเป็นผู้เป็น
5: คนไข้
4: เป็นคนไข้เราก็มีสิทธิ์ที่จะต้องทราบเรียดตรงนี้ว่าทั้งคอร์สเนี่ยเท่าไหร่แต่
5: จ่ายเดือนเท่าไหร่
4: ประมาณนั้นนะ
5: ต้องจ่ายทุกกี่เดือนกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างการที่รักษาเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเงี้ยค่ะเราต้องถามให้ละเอียดเนาะป้องกันเราเสียใจภายหลังเนาะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ตัวนี้อันนี้ก็ครบทั้งสี่เช็คแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: ถามน้องปุ๋ยนิดนึงว่าเขาบอกว่าที่ว่าราคาโปรโมชั่นไม่ใช่สิ่งที่ห้ามดูแต่ต้องดูให้ละเอียดใช่ไหมตัวนี้
5: ส่วนตัวคิดว่าใช่นะคะโปรโมชั่นเนี่ยดูได้แต่ว่าก็ดูได้เป็นจุดดึงดูดเนาะค่ะทำคนก็เข้าใจใจเขาใจเราอะเราก็เข้าไปถามก่อนก็ได้ว่าคือเขาใช้คำว่าอย่าให้โปรโมชั่นเป็นเหตุผลเดียวที่เราตัดสินใจค่ะเราต้องดูแบบปัญหาของเราเหมาะสมกับการใช้อันนี้ไหมหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆที่อยู่ระหว่างการทำหัตถการหรือการรักษานั้นๆก็มีได้ค่ะ
4: ใช่ฮะตัวนี้ก็เน้นไปที่ความปลอดภัยก่อนอย่าไปดูแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวหรือดูที่ราคาอย่างเดียว
5: ใช่ค่ะ
4: ว่าบางทีราคาถูกมันเคสล่าสุดก็ราคามันผิดปกติมันต่ำเกินนะฮะตัวนี้ก็ให้เราเอ๊ะตระหนักไว้โอ้มันผิดสังเกต
5: ใช่ใช่ใช่
4: ก็แล้วเขาบอกว่ามีสัญญาณอะไรที่ควรระวังถ้าไปคลินิกแล้วพบว่าไม่ยอมบอกว่า
5: ใครเป็นทันตแพทย์
4: ใครเป็นทันตแพทย์หรือว่าไม่อะไรบ้างเวลาทิกในสังเกตทิกในการสังเกต
5: ค่ะอันแรกไม่ยอมบอกว่าใครเป็นทันตแพทย์ผู้รักษาค่ะก็จะอ่ำอึ้งอึ้งเอ้าคุณหมออยู่ข้างในแหละเดี๋ยวนั่งรอเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาก็จะอาจจะแบบเรียกอะไรดี
4: ต้องตระหนักนิดนึง
5: ตระหนักนิดนึงใครเป็นทันตแพทย์ผู้รักษาเขาไม่ยอมบอกเราเนาะเราถามได้เลยนะชื่อนามสกุลอะไรมีขึ้นสพ.6หรือยังคือหมายความว่าติดกระดาษหน้าห้องหรือยังค่ะบางคลินิกนะคะสมมติมี4ห้องตรวจค่ะพี่เอกหนูเห็นอาจารย์ก็จะติดแบบห้องตรวจที่1ท่านนี้ห้องที่2ท่านนี้โอ้โหนี่ชัดเจนมาก
4: ชัดเจนฮะชัดเจน
5: ค่ะแล้วก็ไม่ตรวจประเมินก่อนการจัดฟันเนาะไม่อธิบายแผนการรักษาไม่แจ้งค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนค่ะหรือเร่งรีบให้จ่ายเงินเพราะโปรโมชั่นกำลังจะหมดอันนี้ให้ความรู้ในส่วนของเสริมความงามไปด้วยเลยนะคะ มีอะไรเคสแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือรับประกันผลหรือระยะเวลาการรักษาโดยไม่ประเมินเคสค่ะ
4: อันนี้ก็เขาเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะที่เขาเรียกว่าจะ 100% ถูกไหมในการรักษาถูกไหมน้องปุ๋ยตัวนี้
5: ค่ะก็คุณหมอก็จะแนะนำเนาะว่าถ้ารักษาแบบนี้ผลจะเป็นยังไง
4: จะเป็น
5: บางท่านก็จะมีทางที่2รักษาแบบนี้ผลจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะท่านโดยส่วนมากก็จะบอกว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
4: ครับอันนี้ก็คงสุดท้ายแล้วเมื่อกี้สักครู่ FC โทรเข้ามานะปุ๋ย
5: ค่ะ
4: ก็บอกว่าเพื่อนว่าเป็นผู้ปกครองโทรมาบอกว่าตอนนี้ลูกสาวเป็นวัยรุ่นเนาะอยากจะให้ฝากหน่อยว่าจะฝากอะไรเป็นพิเศษกับกลุ่มวัยรุ่นตัวนี้ไหมว่ากรณีที่อยากจะจัดฟันแล้วเห็นอินฟูอะไรประมาณนี้แหละฮะ
5: อ๋อก็อย่าเลือกคลินิกเพราะว่าเพื่อนจัดที่นี่นะคะคือหรือว่าเห็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวแล้วสวยเราก็ต้องเพราะว่าฟันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก่อนจัดฟันให้ลองถามคุณหมอ5คำถามง่ายๆเนาะคำถามแรกหนูมีปัญหาอะไรคะทำไมถึงต้องจัดฟันอันที่2หนูมีปัญหาอะไรคะที่2ทำไมหนูต้องจัดฟัน
4: ทำไมหนูต้องจัดฟัน
5: ทำไมต้องจัดฟันแต่ถ้าข้อ3แผนการรักษาจะเป็นยังไงข้อที่4ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะถ้าระหว่างการจัดฟันเนี่ยหนูมีปัญหาหนูปรึกษาใครได้บ้างคะอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ไปกับผู้ปกครองนะคะเพราะผู้ปกครองเป็นคนจ่ายเงินเนาะพี่เอกเนาะ
4: ใช่ใช่คร
5: ับพาพ่อแม่ไปด้วยประกอบการตัดสินใจของเราเพราะถ้ามีปัญหาอะไรท่านก็จะได้รับทราบตั้งแต่ต้นนะคะ
4: ครับ
5: จะดีกว่าเนาะ
4: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่เราเปิดรายการมาก็ถือโอกาสเอาข้อกฎหมายมาอ่านให้ฟังนะก่อนที่จะยุติรายการไป
5: ได
4: ้ก็เป็นไงบ้างกรณีข้อกฎหมายถ้าเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นหมอฟันเถื่อนหรือคนที่ทำการรักษาที่ไม่มีใบอนุญาตตัวนี้เป็นไงบ้างจะโดนข้อหาอะไรบ้างแบบนี้ฮะ
5: อันนี้ก็จะเป็น เป็นหมอฟันเถื่อนเนาะก็จะเป็นประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอาจจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทตามมาตรา28นะคะแห่งพรบวิชาชีพทันตกรรมค่ะก็คือเป็นการร่วมกันแสดงวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมค่ะหรือใช้คำหรือข้อความที่แสดงวิธีใดว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่มีสิทธิ์นะคะก็จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ตามพรบตามมาตรา29นะคะมันจะผิด2มาตรา28กับ29ค่ะครับ
4: อันนี้กรณีที่คนปลอมทำตัวเหมือนหมอแต่ไม่ใช่หมอฟันนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคลินิกปกติจะมีผู้ดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการใช่ไหมแล้วผู้ดำเนินการถ้ามีเป็นไงบ้างฮะ
5: ผู้ดำเนินการตามกฎหมายจะต้องเป็นแพทย์เนาะค่ะไม่แพทย์ก็ต้องทันตแพทย
4: ์ค่
5: ะค่ะจำง่ายๆก็คือผู้ดำเนินก็คือเป็นคนทำเลยจะต้องเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้นค่ะผู้ดำเนินการเนี่ยถ้ามีหมอฟันเถื่อนในคลินิกตัวเองเนี่ยจะเป็นการปล่อยให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์นะคะทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลแทนนะคะอาจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
4: อ
5: ันนี้เป็นภายใต้พรบสถานพยาบาล2541ค่ะ
4: แล้วในส่วนผู้รับอนุญาต
5: ผู้รับอนุญาตนี้อาจจะเป็นใครก็ได้เน
4: า
5: ะเป็นเจ้าของกิจการในส่วนของตรงนี้จะอาจจะมีความผิดนะคะเนื่องจากว่าไม่จัดหาให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงค่ะตลอดและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาทำการด้วยเน
4: า
5: ะ
4: ตลอด
5: เวล
4: าทำการนะครับตรงนี้
5: อาจจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี้ตามมาตรา35วงเล็บ1นะคะตามพรบสถานพยาบาลค่ะและนอกจากนี้นะคะจะเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้จัดให้มีอันนี้กรณีไม่มีผู้ดำเนินการในคลินิกของท่านนะคะก็คือบางแห่งคือเนื่องจากว่าใบอนุญาตเนี่ยมันมี2ใบคู่กันเนาะพี่เอกเนาะบางท่านบางคลินิกเนี่ยเจ้าของยังอยู่แต่ว่าผู้ดำเนินการหรือคุณหมอไม่มีแล้ว
4: คุณหมอฟันไม่อยู่
5: สักคนเลยในคลินิกไม่มีผู้ดำเนินการเนี่ยก็อันนี้กรณีผู้ประกอบกิจหรือเจ้าของเนี่ยอาจจะมันจะเป็นความผิดในส่วนของประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้จัดให้มีผู้ดำเนินการ1คนนะคะเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลค่ะอาจจะมีต้องโทษระวางจำคุกไม่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของคลินิกหรือเป็นผู้รับอนุญาตหร
5: ือ
4: เขาเรียกว่าภาษาทางกฎหมายว่าคือผู้ประกอบกิจการ
5: ข้อสุดท้ายกรณีเถื่อนเลยเถื่อนทุกอย่าง
4: เถื่อนทั้งไม่มีอนุญาตด้วยทั้งหมอด้วย
5: ค่ะ
4: คือเถื่อนหมดครบวงจรเลย
5: ค่ะก็จะเป็นมาข้อหานะคะประกอบกิจการสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตนะคะระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะตามมาตรา16เนาะแล้วก็อีกมาตรานึงมาตรา24ค่ะก็จะเป็นมาตราข้อหาดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกัน
4: ค่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายนะครับก็ฝากให้เผื่อ FC เรามีได้ไปใช้บริการวันนี้เน้นเฉพาะคลินิกทันตกรรมแล้วกันนะครับเนาะแต่นี้ก็น้องปุ๋ยฝากให้ FC เรานิดนึงว่าเป็นไงทิ้งท้ายก่อนที่เราจะจากไป
5: ก็ฝากนี้นะครับฝากวัยรุ่นนะคะยุคใหม่ของเราเนาะจัดฟันให้สวยได้แต่อย่าลืมจัดการความเสี่ยงก่อนจัดฟันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปคิดก่อนเช็คคลินิกเช็คหมอเช็คแผนแล้วก็เช็คค่าใช้จ่ายนะคะ
4: ครับผมสำหรับวันนี้น้องปุ๋ยครับพี่เอกขออนุญาตลาท่าน FC ที่รักทุกท่านไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยแชร์เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI บุริมปราศภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุทธราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ให้เสียงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาคอน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพิ่มจิตสนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบริเวณพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบค่ะ

0: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์ พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรง แต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลาง

0: เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนให้โยมญาติทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 นญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์FM แล้วก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปทาง Facebook ของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงญาติโยมสามารถที่จะแชร์รายการพุทธธรรมนำใจได้เพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลแบบง่ายๆนะช่วยกันแชร์ในเฟซบุ๊กของญาติของโยมนะก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่ได้มีโอกาสมาพบปะโยมญาติทั้งหลายก็ร่วมกันทำบุญนะทำบุญด้วยการเผยแพร่หรือว่าเผยแผ่ธรรมะนะให้ญาติโยมนะที่เป็นสมาชิกของเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้รับชมนะไปพร้อมๆกันนะบนเฟซบุ๊กของญาติของโยมนะมีความสำคัญมากในการทำกิจกรรมที่ดีๆนะมีอะไรที่ดีๆก็เผยแผ่กันไปประกาศประชาสัมพันธ์กันไปแล้วก็ฝากรายการพุทธธรรมนำใจอีกรายการหนึ่งนะโยมนะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพระลูกหลานบ้านเราลูกคนเจ้าสระสระเองนะดงสระมปืนตะเสาโอกมดบุรีรัมนะก็ใช้ภาษาสื่อสารท้องถิ่นได้ว่าเล่าก็บ่ค่อยได้ดอกโยมเด้อตั้งแต่น้อยมากก็เว้าคอมเมนต์มาตลอดเว้าเล่าก็มาเว้าเป็นตอนอยู่วัดกลางแล้วนะหลากหลายภาษาก็อยู่ร่วมกันในวัดกลางก็สื่อสารหลายภาษาเว้ากุ้ยกระบือเนี่ยพูดสวยก็ได้นิดๆเพราะว่ามีลูกเนรที่พูดภาษาสวยมาบวชเรียนอยู่ก็ได้เรียนรู้ได้สอบถามกันอันนี้ก็เป็นภาษาถิ่นของเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคอมเมนต์สวยลาวนะส่วนไทยเราก็ถือว่าเป็นภาษากลางเป็นภาษาสื่อสารที่สื่อสารได้รับรู้กันได้อย่างทั่วถึงนะนั้นรายการพุทธธรรมนำใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติกับโยมด้วยนะอนุโมทนากับผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาในช่วงนี้ให้พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมีโอกาสเผยแผ่ธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในภาคกลางวันนะก่อนรับประทานอาหารกลางวันก็ฟังเทศน์ฟังธรรมสักหน่อยได้บุญได้กุศลแล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันรวมไปถึงเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแผ่ศาสนามีงานบุญแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราให้คงอยู่สืบต่อไปมาพูดถึงในเรื่องของญาติโยมที่อุปถัมภ์การจัดทำรายการเมื่อวันก่อนก็ไปโปรดญาติโยมที่บ้านพิมายบ้านขามพิมายตำบลดงพลองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่แหละนะในงานบุญของคุณสมจิตนะพิมายรำนะโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็มีโยมพ่อโยมแม่สมาชิกรายการกติธรรมธรรมะก่อนนอนแล้วก็พุทธธรรมนำใจไปร่วมบุญร่วมฟังร่วมบุญแล้วก็ร่วมฟังเทศกันฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการที่มาจัดทำรายการแล้วก็มีญาติมีโยมให้ความศรัทธาสนใจใครในธรรมฟังเทศฟังธรรมติดตามให้กำลังใจมาอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขออนุโมทนาผ่านรายการพุทธธรรมนำใจด้วยนะโยมนะส่วนวันพรุ่งนี้นะจะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการเทศอนิสงส์หน้าศพหนึ่งกันนะโยมได้ประสานนิมนต์มาบ่าย 2:00 นพรุ่งนี้
ไปโปรดญาติโยมแน่นอนนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของงานบุญงานกุศลหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์นะก็มีให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมนะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะได้ประกอบพิธีแสดงสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้มีอำนาจเหนือตนว่างั้นนะก็หมายความว่าคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าพรรษาได้1วันพระวันพระแรกของเทศกาลพรรษาก็จะมีการแสดงสามีจิกรรมต่อหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็พระมหาเถระที่เป็นเถระของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดได้มาแสดงสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11หลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรธรรมเมธีหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11วัดท่าสว่างหลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่าสว่างนะแล้วก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดานะหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการวิไลสงฆ์บุรีรัมย์แล้วก็เจ้าวาดวัดโพย่อยตำบลบ้านยางลำปลายมาสนะซึ่งคณะสงฆ์ก็ได้ทำพิธีสามีจิกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นวัฒนธรรมที่งดงามของคณะสงฆ์ที่พระผู้น้อยนะผู้ใต้บังคับบัญชาพึงแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระมหาเถระชั้นผู้ปกครองนะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเปลี่ยนหลายองค์แล้วก็วัฒนธรรมนี้ก็ยังสืบต่อสานต่อนี่คือในระดับจังหวัดส่วนในระดับอำเภอแต่ละอำเภอก็มีพิธีเช่นเดียวกันพระสงฆ์ในอำเภอนั้นๆก็จะมีการแสดงสามีจิกรรมต่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอของตนในอำเภอนั้นๆนะก็เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเมตตาต่อพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็มีความเคารพนับถือพระเถระผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าพิธีสามีจิกรรมคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีการประกอบพิธีสามีจิกรรมในวันพระที่จะถึงนี้คือวันที่13เป็นวันพระใหญ่ด้วย13สิงหาคมนั้นโยมญาติพุทธศาสนิกชนคณะสถาวัดอินทรวนารามวัดป่าหนองปรือก็อย่าลืมไปร่วมถวายน้ำปานะช่วงเช้าก็ไปทำบุญวันพระสายหน่อยก่อนเพลก็ออกไปทำบุญถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์พระสงฆ์จะลงปฏิโมกสามัคคีที่วัดอินทรวนารามแล้วก็แสดงสามีจิกรรมต่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอด้วยที่วัดอินทรวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองแล้วก็วันที่18สิงหาคมจะมีการอบรมพระนวกะนะการอบรมพระนวกะประจำปีของคณะสงฆ์อำเภอเมืองก็จะอบรมในวันที่18สิงหาคมที่วัดธรรมธีรารามนะวัดป่ารังลุงเรื่อยนะญาติโยมชาววัดธรรมธีรารามวัดป่ารังลุงเรื่อยก็เตรียมนโยมนะรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน300กว่ารูปไปร่วมอบรมพระนวกะประจำปีนะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองส่วนคณะสงฆ์อื่นๆในต่างอำเภอมีข่าวอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านรายการพุทธธรรมนำใจก็ฝากข้อความได้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในคุ้มวัดนั้นๆนะต้องการที่จะประชาสัมพันธ์วัดที่ญาติโยมได้ไปทำบุญอยู่เนืองๆได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลพรรษานี้ก็สามารถที่จะฝากประชาสัมพันธ์ได้นะฝากประชาสัมพันธ์ได้ผ่านรายการนะพุทธธรรมนำใจเป็นต้นว่าโครงการถวายเพียรสัญจรเนี่ยถวายเพียรสัญจรเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากที่คณะสงฆ์แต่ละตำบลแต่ละอำเภอได้จัดขึ้นจัดมาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยนะรวมกลุ่มการกี่ตำบลก็ว่ากันไปนะบางคณะก็รวมทั้ง3อำเภอ4อำเภอนะญาติโยมมารวมกันเนี่ยเป็นการสร้างพลังแห่งความสามัคคีของหมู่คนที่นับถือพระพุทธศาสนามีนัดพบกันแล้วก็ไปทำบุญร่วมกัน
นะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมร่วมกันนะบางกลุ่มก็จะมีการสวดสรพัญญะก่อนให้ญาติโยมสวดสรพัญญะซ้อมกันนะพอถึงวันใกล้สิ้นฤดูกาลพรรษานี่ก็จะมีการแข่งขันตัดสินว่าตำบลว่าคุ้มวัดไหนสวดเสียงสรพัญญะได้รางวัลที่1 2 3ก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นการแข่งขันเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราพุทธศาสนิกชนที่มีกิจกรรมเสริมนะอันนี้ก็มีเป็นประจำทุกปีแต่ละกลุ่มแต่ละตำบลอำเภอที่จัดนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ในตำบล นั้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความสามัคคีให้ญาติโยมในตำบลมีกี่วัดนะก็ไปทำบุญร่วมกันครบทั้งจำนวนวัดนั้นนะเวียนกันไปวันพระละวัดวันพระละวัดกว่าจะออกพรรษาก็น่าจะครบนะบางคุ้มบางกลุ่มเนี่ยก็จะจัดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยนะเพราะว่ามีวัดหลายวัดก็ต้องเวียนกันไปนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีงามของคณะสงฆ์นะในตำบล นั้นนะก็ถือโอกาสนำมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้มีกำลังใจนะที่ทำดีแล้วมีพระมองเห็นมีญาติมีโยมให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนกันไปนะทีนี้อีกคราวหนึ่งญาติโยมเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่9สิงหาคมที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์โรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางก็มีกิจกรรมวันแม่วันแม่แห่งชาติจัดเป็นประจำทุกปีนะแล้วก็มีการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาด้วยแล้วก็ถวายทุนการศึกษาให้กับลูกเนนะมีการประชุมผู้ปกครองในวันนั้นด้วยเมื่อวานก็เสร็จก็ประมาณบ่าย4โมงนะแต่ว่าพิธีสงฆ์พิธีบุญก็เสร็จตั้งแต่เช้านะเช้าถึงเพลเสร็จก็ทำกิจกรรมของโรงเรียนต่อไปมีญาติมีโยมถวายทุนการศึกษานะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้บอกบุญเชิญชวนญาติโยมได้ถวายทุนการศึกษานะสมาชิกรายการคติธรรมธรรมกนนท์พุทธธรรมนำใจก็หลายท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาอนุโมทนาขอบคุณคุณพี่ประภาพรเฮียบสุวรรณนะหาทุนนะคุณแม่ลำดวนอุตตปาหินเหล็กไฟทางโน้นทางหินเหล็กทางบรรทาวรคุ้มหนองงูเหลือมหินเหล็กไฟนะห้าทุนอนุโมทนาขอบคุณด้วยคุณโยมแม่ต้อยสิงห์สวัสดิ์ทางหินโคนลำปลายมาศนะสี่ทุนอนุโมทนาขอบคุณคุณแม่บุญเรียน1ทุนคุณโยมธนิษาสว่างพบ1ทุนคุณแม่อำนวยนาคินชาติ1ทุนแล้วก็ลุงแล้วก็โยมพ่อประเชิญนะอยู่ทางรังกาตำบลรังกาใหญ่พี่หมาย1ทุนนะอนุโมทนาขอบคุณแล้วก็เมื่อวานนั้นคุณแม่ล้อมมริดรำนะอยู่ในเขตเมืองเรานี่แหละนะมาถวายมา1ทุนนะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณธนเดชฉลาดแพทย์นะช่างเทคนิคสวทนี่ถวายมา1ทุนก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุนการศึกษาก็ใช้ถวายลูกเนนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนนะกิจกรรมมีตลอดปีโรงเรียนพระเนนเนี่ยญาติโยมพูดถึงงบประมาณภาครัฐก็เรียกว่ายังเป็นรายหัวอยู่นะเนนมากก็มีทุนมีงบมาบริหารเนนจำนวนน้อยก็ทุนก็ลดไปนะก็ไม่เหมือนโรงเรียนที่เป็นของญาติของโยมที่รัฐบาลสนับสนุนเต็มร้อยนะนักเรียนจะมากจะน้อยครูก็มีงบในการบริหารส่วนโรงเรียนปริยัติเนี่ยนะก็ต้องอาศัยทุนจากญาติจากโยมนะพุทธศาสนิกชนได้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นค่าภัตตาหารข้าวหวานแล้วก็ทุนการศึกษาอื่นๆนะกิจกรรมตลอดปีนะเพื่อที่จะทำให้มีพระมีเนนมาบวชโยมนะจุดมุ่งหมายก็คือให้มีพระมีเนนมาบวชถ้าไม่มีโรงเรียนปริยัตินะในวัดต่างๆเนี่ยโยมก็สังเกตดูว่าในแต่ละวัดเนี่ยมีเนนอยู่กี่รูปนะบางวัดเนี่ยพระอีก 2-3 รูปเนนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีแน่นอนเนี่ยนั้นพอมีโรงเรียนปริยัติอย่างนี้ก็ยังพอมีศาสนทายาทมีลูกเนนมาบวชมาเรียนนะปีนี้ก็112รูปก็ถือว่าเยอะโยมที่วัดกลาง
แล้วก็โรงเรียนปริยัติอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็มีโรงเรียนปริยัติอยู่1ก็คือวัดกลาง2วัดตลาดชัย3วัดท่าสว่าง4วัดสามัคคาน้องหงแล้วก็5อยู่ทางนนทินแดงอยู่ทางนนทินแดงนนทินแดงใต้นะแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดเยยประสาทน้องกี่เนี่ยโรงเรียนปริยัติมี6แห่งในจังหวัดเรานะในแต่ละวัดก็จะมีลูกเนนไปบวชศึกษาเล่าเรียนมากบ้างน้อยบ้างตามที่มีแต่ที่แน่นอนก็คือว่ามีลูกเนนบวชเรียนนะก็ได้ลูกเนนเหล่านี้เรียนจบแล้วก็บางรูปก็สึกไปก็ไม่เป็นไรบางรูปก็ต่อวิไลสงฆ์ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนปริยัติเนี่ยผลิตบุคลากรผลิตลูกศิษย์ที่บวชแล้วจบม .6 แล้วไม่ศึกไปต่อวิไลสงฆ์วัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะหลายสิบรูปเลยทีเดียววัดกลางนี่ก็เกือบสิบรูปนะญาติโยมที่จบม .6 แล้วไม่ศึกแต่เรียนต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลดีต่อพระศาสนานั้นก็ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนพระปริยัติไม่ว่าจะเป็นวัดกลางวัดตลาดชัยวัดท่าสว่างวัดสมค่าวัดเยยประสาทวัดโนนินแดงใต้ทั้ง6แห่งเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงเรียนปริยัติในจังหวัดอื่นๆนะก็สุรินทร์ชัยภูมินครราชสีมานี่ใกล้ๆกันกับเราหรือศรีสะเกษเนี่ยก็มีโรงเรียนปริยัตินะในกลุ่ม11ด้วยกันก็มีจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ถือโอกาสอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนะของโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนปริยัติเป็นโรงเรียนพระเนนที่ส่งเสริมกิจกรรมให้ลูกหลานของชาวบ้านมาบวชมาศึกษาเล่าเรียนนั้นโยมญาติทั้งหลายสิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยพึงมีในสังคมโลกปัจจุบันนี้ก็คือธรรมะทรัพย์สินเงินทองข้าวของเราก็หาตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่เหมือนกันนะดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนนะเบียดเบียนปู่ย่าแล้วก็เบียดเบียนครูเพื่อนๆในโรงเรียนเกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดหรือเกิดจากความกดดันเหตุผลมากมายหลายอย่างซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนไทยนับถือพุทธในญาติโยมการเบียดเบียนกันเนี่ยมันเป็นบาปเป็นบาปแต่คนที่มีกรรมต่อกันก็กระทำกรรมสำเร็จก็มีเวรมีกรรมต่อกันในภพภูมิต่อไปนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เคยเกิดขึ้นนะโยมนะเคยเกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเราพูดกันก็บอกเป็นบทเรียนเป็นอย่างดีถอดบทเรียนมาบทเรียนนี้ก็เรียนไม่จบสักทีหนึ่งการระบบการป้องกันวิธีการป้องกันเหตุไม่ให้มันเกิดขึ้นมันบทเรียนนั้นมันใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะอะไรเพราะเราลืมระมัดระวังลืมป้องกันพอห่างพอเรื่องมันซาไปก็ลืมนะพอเกิดใหม่ก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งมันก็เป็นบทเรียนตลอดสรุปแล้วเรื่องราวต่างๆเรื่องรายได้ต่างๆมันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ฝากให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเราช่วยกันระมัดระวังป้องกันโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญมากนะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์นะให้บุตรธิดาเกิดมาแล้วก็ปล่อยอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายคนเฒ่าคนแก่นะโยมก็ต้องเข้าใจว่าปู่ย่าตายายอายุมากแล้วบางทีก็ตามใจหลานนะไม่ตามใจไม่ได้เพราะรักหลานมีหลานคนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพ่อแม่ของหลานไม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีปมด้อยก็ต้องเอาอกเอาใจเนี่ยสรุปเมื่อเอาอกเอาใจแล้วก็บำเรอทุกอย่างนะตามใจทุกอย่างสุดท้ายก็ดังที่เราท่านทั้งหลายเคยได้เห็นข่าวในกรณีอื่นๆมากมายนะนั้นตัวนี้ฝากผู้ที่ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะพ่อแม่นี่แหละนะที่ให้เขาเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลนะไม่ใช่ว่าแต่งการแต่งงานอยู่กินกันแล้วมีบุตรธิดาด้วยกันแล้วก็ไม่พอใจกันก็แยกย้ายกันไปปล่อยให้เด็กอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายหรืออยู่กับลุงป้าน้าอาส่วนตัวเองก็ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่แต่คนมันมีกิเลสมันก็คิดว่ามันไม่เป็นปัญหาเพราะอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปเกิดมาแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมส่งเงินใ
อยากได้อะไรให้อยากได้โทรศัพท์อยากได้มือถืออะไรใหม่ก็ให้แต่ไม่ได้ให้คุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ให้ความอบอุ่นพอปัญหามันเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะโทษใครดูเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดเนี่ยมันก็ไปจากสาเหตุหลายๆสาเหตุนะในสารตั้งต้นก็คือคนในครอบครัวเนี่ยผู้ที่ให้กำเนิดเกิดมาไม่อบรมไม่ดูแลหรือไม่ให้ความอบอุ่นแก่บุตรธิดาปล่อยให้บุตรธิดานั้นเนี่ยอยู่ลำพังก็โดดเดี่ยวนะคิดไปคิดมาก็ไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจนะเพื่อนกันแกล้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ให้ความสำคัญในปัญหาเล็กๆน้อยๆพอมันเกิดเรื่องใหญ่มาก็เป็นบทเรียนเนี่ยตรงเนี้ยนั้นโยมญาติทั้งหลายฝากเราทุกคนทุกท่านช่วยกันช่วยกันทำหน้าที่ของบุคคลที่มีความสำคัญต่อบุตรธิดาคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนในครอบครัวเป็นเบื้องต้นสร้างที่พึ่งให้เกิดมีแก่บุตรธิดาเขาจะได้ไม่ว้าเหวเขาจะได้มีความอบอุ่นจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะไหนๆก็เกิดมาแล้วนะให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยนะไม่ไปตามอำนาจกิเลสของตนเองนะไปทั่วนะอันนี้ก็คือขาดความรับผิดชอบนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราเป็นชาวพุทธนะนอกจากบุคคลจะต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะวิชาความรู้หรือว่ากฎกติกาของสังคมมีคอยควบคุมให้คนเป็นระเบียบวินัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือธรรมะเราทุกคนพึงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยญาติโยมเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยพึงมีธรรมะนะได้ธรรมะเป็นข้อปฏิบัตินั่นแหละดีแล้วนะชีวิตเราจะได้มีความสุขนะญาติโยมที่เข้ามารับฟังรับชมก็ขออนุโมทนาด้วยนะโยมนะนะคุณโยมวิภาวีวิรหงสาธุนะโยมนะคุณแม่ลำดวนอุตปาสาธุคุณโยมดิเรกอนุโมทนาสาธุคุณแม่บุญเรียนสาธุบุญนะแล้วก็คุณโยมบุญจันทร์ทองสดอนุโมทนาด้วยนะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะในการจัดทำรายการทุกท่านนะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันคุณแม่วรรณาคุณโยมลิมหานชนะนะก็เป็นสมาชิกรายการที่ฟังแล้วก็ที่ให้กำลังใจแก่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมานะทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันมีอะไรก็ฝากข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสวทบุรีรัมย์นิยมนะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่าธรรมะทีปาวิอรัตถะธรรมะสารณาอนัญญสารณาแปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอยู่เลยเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะของพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเอาไว้ก็ถือโอกาสนำมาอธิบายขยายให้ญาติโยมเนี่ยได้พิจารณาได้รับฟังกันว่าธรรมะที่เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยในเบื้องต้นเลยเราจะพูดปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของศีลนี่แหละโยมเนี่ยเรื่องศีลเรื่องธรรมะศีลธรรมธรรมะคู่ควรกับธรรมะมีคู่มากับศีลธรรมะเป็นคำสอนศีลเป็นคำสั่งนะก็หมายความว่าเราเข้าใจว่าศีลคือข้อที่พึงปฏิบัตินะถ้าเป็นพระเนนนะพระเนนก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลขาดศีลแล้วก็คืออาบัตินะเนนไม่มีอาบัติแต่ศีลขาดต้องต่อศีลส่วนพระท่านก็มีอาบัติของท่านถ้าละเมิดพระวินัยข้อใดข้อหนึ่งนะก็ศีลนี่แหละเป็นเกราะป้องกันให้พระให้เนนเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในสมณะสารูปนะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่มีคุณภาพเป็นที่กราบไหว้ของญาติของโยมก็คือมีศีลเป็นข้อปฏิบัติมีธรรมะคอยให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามนะเป็นของคู่กันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ศีลธรรมนะในแง่ของการปฏิบัตินั้นโยมญาติทั้งหลายศีลเนี่ยอยากให้โยมญาติทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเรื่องของศีลไว้เพื่อให้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติและจะได้ทำให้เรานั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ศีลมีก่อนแล้วมีก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วเพราะข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดมาโดยธรรมชาตินะเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมก็นำเอาหลักธรรมที่ตรัสรู้นั้นมาเผยแผ่นะมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตนะของวิทยาศาสตร์นะเมื่อประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกไปสู่ที่ชั่วได้นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของข้อวัดปฏิบัตินั้นศีลญาติโยมพุทธศาสนิกชนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เกิดความเรียบร้อยนะเรียบร้อยทางกายแล้วก็ทางวาจานะตามหลักทั่วไปก็คือวินัยนี่แหละนะวินัยทหารตำรวจก็คือศีลของทหารตำรวจนะทหารตำรวจเมื่ออยู่ในระเบียบวินัยก็เรียบร้อยงดงามนะก็มีระเบียบมีวินัยแม้แต่การแต่งกายก็มีระเบียบมีวินัยการรบทัพจับศึกก็อยู่ในกรอบในระเบียบวินัยการตรวจตราจราจรก็อยู่ในระเบียบวินัยทั้งนั้นนะเอาข้อวัดปฏิบัติในส่วนนี้มาเป็นข้อกำกับชีวิตของเราเพื่อไม่ให้ผิดพลาด นะวินัยของสงฆ์นะวินัยของสงฆ์ก็คือศีลของพระสงฆ์นะพระสงฆ์เมื่อสำรวมเคร่งครัดมัธยัสถ์ในพระวินัยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามเป็นที่ปลูกศรัทธาประสาทะของญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็มีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามนะก็ดีนะเป็นบุญเป็นกุศลของญาติของโยมที่ได้กราบได้ไหว้เนื้อนาบุญที่มีคุณภาพนะเนื้อนาบุญที่มีคุณภาพก็คือพระสงฆ์องค์สมณเณรพระสงฆ์ศีล227ลูกเณรก็ศีล10ในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยท่านก็ถือเคร่งท่านปฏิบัติเคร่งนะมีการทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่ 3-4 นะตอนค่ำก็มีการทำวัดเย็นมีการเจริญจิตตภาวนาเป็นกรณีพิเศษในช่วงระยะเวลา3เดือนในช่วงภายในพรรษานั้นถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เคร่งครัดในการดำรงชีวิตห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเองเคร่งครัดมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวนะอันนี้ก็เป็นการที่เราท่านทั้งหลายปฏิพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตนเองนะโยมก็วินัยของโยมพระก็คือศีลของพระนะวินัยของพุทธศาสนิกชนก็คือศีล5พุทธศาสนิกชนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลก็เป็นคนที่มีความเรียบร้อยดีงามนะอุบาสกอุบาสิกาหรือพ่อขาวแม่ขาวนี่รักษาศีล8ในช่วงในพรรษาเราเนี่ยนะก็มีญาติมีโยมสละเวลาไปร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่วัดนะเนื่องในช่วงเทศกาลพรรษาไปทุกวันพระนะหลายท่านก็ตื่นไปตอนเช้านะไปตื่นไปตอนเช้าของวันพระหลายท่านก็ไปตั้งแต่หัวค่ำจึงได้นอนวัด2คืนอยู่วัด1วันนะหมายความว่าวันที่13เนี่ยวันที่13นี่เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่นะโยมญาติทั้งหลายที่รักษาศีล8อุโบสถศีลเนี่ยก็ไปอยู่วัดตั้งแต่คืนวันที่12ได้อยู่วัด1คืนแล้วก็13ก็อยู่วัดอีก1วันคืนของ13ก็อยู่วัดอีก1คืนกลับบ้านก็คืนกลับบ้านก็เช้าวันที่14เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ญาติโยมบาสุกบาสิกาที่รักษาศีล8หรือว่าการเข้าจำเนี่ยประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นไปตามนี้ด้วยเป็นระเบียบวินัยแต่หลายๆท่านในบางท่านก็ตื่นไปในช่วงเช้ามืดของวันที่13เลยอันนี้พูดถึงวันพระในช่วงเทศกาลพรรษาโยมก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วก็พระสงฆ์ท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมให้ศีล8ญาติโยมให้การอบรมนำพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติก็ทำให้เราชาวพุทธมีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะในหลายๆคุ้มวัดญาติโยมมีญาติมีโยมไปรักษาศีล8เป็นจำนวนร้อยนี่ก็มีนะจำนวนร้อยคนร้อยท่านก็ถือว่าเยอะนะมีญาติมีโยมที่สนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามวิธีของความเป็นชาวพุทธนะเกิดความงดงามมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญในด้าน
จิตใจในชีวิตประจำวันนั้นถ้าทุกคนมีศีล5นะถ้าทุกคนมีศีล5ความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความงดงามก็จะเกิดตามมานะความมีสง่าราศีก็จะเกิดมีแก่บ้านแก่เมืองเพราะบ้านเมืองก็คือคนในชาติเนี่ยก็ต้องมีคนในชาติเป็นผู้เชิดชูในพระศาสนาจึงยกย่องว่าศีลเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์เป็นที่พึ่งอันสำคัญดังพุทธพจน์ที่ว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิอย่างวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของคนทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีเนี่ยนั้นศีลจึงเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วในญาติโยมนะย่อมทำให้ผู้บุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นที่สรรเสริญของวิญญูชนแล้วก็เป็นที่รักใคร่นะเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยอานิสงส์ผลแห่งศีลสมบัติแล้วเนี่ยย่อมจัดเป็นเหตุให้เราเนี่ยถึงสุคติโลกสวรรค์หรือไปถึงสุคติเทวโลกสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทุกประการอวสานสุดก็เป็นเหตุให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นเมื่อตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลซึ่งเป็นพื้นใจแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะรองรับธรรมะได้เหมือนพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบย่อมที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนได้สะดวกฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายคำว่าธรรมะหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นที่ทรงสอนให้ละชั่วประพฤติดีแม้ศีลก็รวมอยู่ในธรรมะนั้นด้วยเพราะศีลเรียกอย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้ที่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานั้นคนไม่มีศีลเนี่ยจะจัดว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้นะโยมนะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นได้แต่เพียงคนไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมะนะคนที่เป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์หากอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่นะก็จะทำให้ที่นั่นไม่สงบนะไม่สงบเรียบร้อยยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็มักจะอยู่ไม่เป็นสุขด้วยคอยแต่จะก่อทุกข์นะความเดือดร้อนแก่ตนแล้วก็สังคมเรื่อยไปดังนั้นเนี่ยคำว่าธรรมะจึงหมายถึงความถูกแล้วก็ความดีถูกด้วยดีด้วยนะตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียความผิดความเสียก็คือความไม่ถูกต้องนั่นเองความเสียก็คือความไม่ดีถ้านับแต่ถ้านับเป็นหนึ่งในพระแต่ก็นับเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ธรรมะจึงเป็นที่รวมลงแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระรัตนตรัยเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนะเราศึกษาเราเรียนรู้คุณของพระรัตนตรัยทั้ง3คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมแล้วก็คุณของพระสงฆ์นะเราศึกษาในส่วนนั้นรู้แล้วเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติได้โดยเฉพาะในส่วนของคุณของพระธรรมเนี่ยเอาธรรมะมาให้ญาติให้โยมเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจว่าเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมะข้อนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราจะได้พลานิสงผลอย่างไรนะซึ่งในรายการพุทธธรรมนำใจที่โยมญาติทั้งหลายกำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็อยากให้เราได้เข้าใจว่าธรรมะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ญาติโยมพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้เกิดความเข้าใจศึกษาเรียนรู้ได้เท่าไหร่ก็นำไปปฏิบัติได้ตามนั้นเนี่ยไม่เสียหายแต่ประการใดบางทีเราจำได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรจำเท่าที่จำได้นั้นในวันนี้ก็ให้เราได้จำในเรื่องของคำว่าความสามัคคีความมีสัจจะความกตัญญูเนี่ย3อย่างเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมความสามัคคีญาติโยมความพร้อมเพรียงกันพร้อมกันด้วยกายวาจาอันนี้เรียกว่ากายสามัคคีพร้อมกันด้วยจิตนะ
มีความคิดที่ตรงกันเรียกว่าจิตสามัคคีทำความดีความชอบร่วมกันประพฤติธรรมร่วมกันไม่ถือเราถือเขาถือดีก็หาตัวเรียกว่าธรรมะสามัคคีเราต่างคนต่างก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคำสอนแล้วก็ทำตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ในสังคมทำตนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมได้นะเกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นเลยทีเดียวนะเอาธรรมะสามัคคีเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติส่วนการพร้อมเพรียงกันในทางที่ไม่ดีมีเหมือนกันโยมอย่างเช่นพร้อมเพรียงกันเล่นการพนันเนี่ยนะเล่นการพนันไม่ดีแต่เขาก็พร้อมเพรียงกันนั่งล้อมวงกันเล่นอย่างความสามัคคีกันแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ใช่ความสามัคคีที่พูดถึงตรงนี้สามัคคีเหมือนกันแต่ว่าสามัคคีไม่ดีเป็นการสามัคคีที่ไม่ถูกต้องนะหรือบางคนก็พร้อมเพรียงกันปล้นทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเหล่านี้ก็ไม่ดีเพราะมันไม่ใช่พร้อมเพรียงแบบมีคุณธรรมนะบางคนก็ทำผิดเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนมีแผนเป็นอย่างดีนะก็ทำงานนั้นสำเร็จตามแผนนั้นแต่มันผิดกฎหมายเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เลยทำว่าเรานั้นเนี่ยมีแผนชีวิตที่ไม่ดีนะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความสามัคคีแบบนี้ไม่ดีนะไม่จัดว่าเป็นสามัคคีธรรมหากแต่เป็นสามัคคีเหมือนกันแต่เป็นสามัคคีเพศนะการทำลายความสามัคคีการทำบันไดนะเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายแม้จะพร้อมเพรียงกันทำก็จริงแต่เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ตำหนิแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นสามัคคีที่แท้จริงด้วยนะลักษณะที่เรียกว่าสามัคคีที่แท้จริงก็ต้องเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่วิวาทแก่งแย่งเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะความสามัคคีเนี่ยญาติโยมเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากนะหากจะเทียบกับได้เส้นเดียวไม่เหนียวไม่มั่นดึงค่อยๆก็ขาดแต่เมื่อนำมารวมกันฟันเป็นเกลียวนะแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถที่จะดึงให้ขาดได้นะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบเคียงกันได้นะในครั้งพุทธกาลญาติโยมเมืองไผ่สาลีเป็นเมืองเล็กๆแต่ประเทศใหญ่ๆไม่สามารถที่จะรุกรานได้ก็เพราะกำลังแห่งความสามัคคีจนต่อมาถูกวัสการพราหมณ์เข้ามายุยงให้แตกแยกกันมาเป็นบ่อนมาบ่อนทำลายให้แตกความสามัคคีจึงได้เสียทีบ้านเมืองแก่ข้าศึกไปอย่างง่ายดายเนี่ยผู้ที่จะทำให้แตกสามัคคีก็คือมนุษย์นี่แหละญาติโยมเนี่ยไม่มีใครที่ไหนแล้วนอกจากมนุษย์เรานั้นเราต้องมีคุณธรรมนะเรามีคุณธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติสร้างความสมัครสมานสามัคคีเกิดมีแก่ตนก็ชื่อว่าดีแล้วนะสังคมองค์กรไหนก็แล้วแต่มีความพร้อมเพรียงกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันสังคมนั้นก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแม้ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่านอกจากพุทธบริษัทแล้วหามีใครที่จะสามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ไหมนั้นศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองจะเสื่อมไปก็เกี่ยวกับเราพุทธบริษัททั้งสี่นั่นแหละไม่มีใครที่จะทำอันตรายหรือทำลายศาสนาของเราได้นอกจากการที่เราเนี่ยนะทำลายไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสมณะเนี่ยไปมาก็โยมก็เสื่อมศรัทธาพอโยมเสื่อมศรัทธาแล้วก็ศาสนาเราก็เสื่อมไปตามไปเนี่ยแม้จะมีพระเต็มวัดแต่ถ้าญาติโยมไม่ทำบุญญาติโยมไม่เกื้อหนุนญาติโยมไม่อุปถัมภ์กิจกรรมต่างๆก็สำเร็จยากนะนั้นในเรื่องของความสามัคคีเนี่ยสำคัญทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะเราอยู่ในองค์กรไหนมีความสมัครสมานสามัคคีกันก็ชื่อว่าทำให้องค์กรนั้นเจริญแม้มาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์เหมือนกับการแสดงสามีจีกรรมเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่วัดกลางเนี่ยพระเนนเป็นหลวงพ่อหลวงพี่เป็นมีที่มาร่วมในพิธีเนี่ยจำนวนน่าจะเกือบพันรูปในญาติโยมที่วัดกลางนะในส่วนนี้ก็เกิดจากความสามัคคีมีความเข้าใจกันและอีกข้อหนึ่งญาติโยมธรรมะคือสัจจะเมื่อมีความสามัคคีอย่างเดียวไม่มีสัจจะความจริงเข้าสนับสนุนความสามัคคีก็ไม่ถาวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรัสสอนให้ผู้บำเพ็ญสามัคคีให้มีสัจจะมีความจริงอิงอาศัยควบคู่กันไป
แต่อันที่จริงเนี่ยความจริงก็รวมอยู่ในตัวตนคือกายวาจาใจบุคคลจะทำกิจอันใดก็แล้วแต่แต่ที่เป็นความดีตั้งหน้าตั้งตาทำจริงไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคันนะให้การกระทำที่ให้การกระทำนะให้การที่ที่ทำนั้นเนี่ยสำเร็จผลตามความมุ่งหมายตามที่เราประพฤติปฏิบัตินะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสพุทธภาษิตเอาไว้ว่ากะยิราเจกะยาราเถนังทันหะเมนังปรกะเมแปลใจความว่าถ้าจะทำพึงทำการนั้นให้จริงๆนะบักบันทำการนั้นให้แน่วแน่จริงๆเนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจริงกายจริงวาจานั่นคือคำพูดจริงนะไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมัครสมานสามัคคีพูดด้วยมีเมตตาจิตเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ฟังจิตซึ้งใจจริงเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนั้นจริงใจญาติโยมคือใจตรงกับวาจาไม่ใช่ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะยังถึงได้ดังที่พูดกันว่าหน้าเนื้อใจเสือปากปราศัยน้ำใจเชิดคอหรือมือถือสากปากถือศีลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะเรียกว่าวาจาเช่นน้ำใจใจกับวาจาเนี่ยประสานกันนะไม่ใช่ไปคนละอย่างไปคนละทิศละทางอันนั้นไม่ดีแน่นั้นเป็นผู้ที่มีความสามัคคีเป็นผู้ที่มีความสัตย์มีความจริงล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์อย่างแน่นอนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปก็ขออนุโมทนาขอบคุณสมาชิกรายการและญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันจนจบเพราะงั้นคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบได้กระทำให้ญาติโยมมีความสุขโดยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายกชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปัญญมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินต์ คำพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: 64บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอสีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตร ซึ่งห่างจาก

0: ระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้72เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันทีโครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรคักไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังค งมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.แม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
5: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
4: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18-19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทพแสนตุ้มรายงาน
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: าในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปฐุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปฐุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
4: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
1: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ20ถึง30ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอดฟู้ดทัวริซึมเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชชูตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตส์แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
1: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 ของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
1: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา3-0ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-8และ15-4และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเบอร์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถาน รุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่า Clean and Jerk นัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราศัยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ขั้นนาครายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
0: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
7: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ต ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอ คือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอโทสเตอโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
13: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
15: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
16: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
17: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดุลยาวารีเดชใจค่ะ
1: วันนี้น้องอ้อมาประจำกับผมวรรณชัยจิตที่วงครับไม่ค่อยได้คุ้นเคยต้นสัปดาห์วันนี้น้องอ้อมาทักทายกัน
0: วันนี้ต้นสัปดาห์เลยนะคะปกติพี่ตีก็จะมา
1: ปลาย
0: ปลายสัปดาห์วันนี้ขออนุญาตมาแทนพี่พัฒน์สุภชรินทร์ชางช่างเหล็กนะคะพี่พัฒน์ติดภารกิจค่ะก็เลยให้ดุลยาวารีมาแทน1วันนะคะ
1: นั่นแหละครับเราก็สลับหมุนเวียนกันแบบนี้แหละครับผู้ดำเนินรายการของเราแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือสาระความรู้ความสนุกสนานและแรงบันดาลใจนะครับที่จะเอามาฝากกันเป็นประจำทุกตอนกันแบบนี้วันนี้วันจันทร์ตอนแรกของสัปดาห์ของเราเรื่องสุขภาพเดิมกันเลยการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเช่นเคยที่จะมาตอบคำถามท่านผู้ฟังมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพในแพทย์แผนไทยนั่นเองนะครับก็ไลฟ์กันแล้วนะครับในขณะนี้นอกจากทางคลื่นความถี่ทั่วไปทางวิทยุแล้วนะครับ FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศแล้วเนี่ยทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการไลฟ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นกันได้ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้ว
0: ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทักทายกันได้ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะคะเราจะได้สอบถามอาจารย์ให้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยแนะนำทีมงานก่อนค่ะควบคุมเสียงนะคะโดยคุณสวิทย์สมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุ่งรุจิราน้ำจันทร์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับผมวันนี้พาไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมที่อุดรธานีเชื่อได้ว่าอยู่ใจกลางเมืองใครที่เป็นคนอุดรหรือแม้แต่คนที่คุ้นเคยกับจังหวัดนี้ก็คงจะรู้จักสถานที่นี้เป็นอย่างดีเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดแล้วแต่ว่าในอยู่ใจกลางเมืองก็จริงแต่ว่าบรรยากาศนั้นผ่อนคลายสบายใจนะ
0: ถ้าไปตอนเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: เย็นๆ
0: เป็นบรรยากาศดีเลย
1: ของคนอุดรเขาเลยต้องบอกแบบนี้สวนแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่หนองน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวอุดรนะครับเพราะว่าทำกิจกรรมได้หลากหลายมากออกกำลังกายเล่นกีฬาเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปสวยๆระหว่างเกาะก็มีน้ำพุหรือว่าหอนาฬิกาอยู่ด้วยก็พาไปที่อุดรธานีเพราะว่ามีอุดรฟู้ดเฟส2026เทศกาลอาหารประจำปีจัดขึ้นไปแล้วนะครับจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับงานนี้ประกาศว่าอุดรจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยเพราะอุดรเขาไม่ได้เด่นแค่วัฒนธรรมและศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารในอุดรธานีก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ไปสัมผัสความโดดเด่นเรื่องของอาหารของอุดรกันได้กินเที่ยวช็อปสนุกราคาดีนะครับงานฟู้ดทัวริซึมเดสติเนชันงานฟู้ดเฟสนะครับอุดรก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ด้านอาหารทั้งเกษตรกรต้นน้ำเลยมาจนถึงกลุ่มคนขายคนแปรรูปคนผลิตปลายน้ำเรียกว่าทุกกระบวนการขั้นตอนครับก็จะได้เห็นว่าที่อุดรธานีนั้นมีอะไรเด็ดๆบ้างในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดของเขาก็เด่นฟู้ดทรัคนะครับหรือจะเป็นโซนสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนโอท็อปโซนธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและยังมีความบันเทิงต่างๆการแสดงดนตรีมาเติมเต็มความบันเทิงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยครับได้สัมผัสกันนะครับแล้วก็ชิมไปด้วยกับสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงฟังเพลงเพราะๆไปด้วยก็เรียกว่านี่คือจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นจังหวัดของความเป็นฮับความเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านเลยก็นี่ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งเรื่องของความเป็นศูนย์กลางก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมและก็เมนูอันหลากหลายจากมากมายหลายเชื้อชาติหลายภูมิภาคที่เดินทางมาที่นี่นะครับมาอาศัยอยู่ในอุดรเนี่ยน้องอ้อเคยไปไหม
0: จังหวัดอุดรธานีนี่ยังค่ะ
1: ยังเลย
0: ใช่ค่ะแต่น่าไปนะอยากจะไปที่จริงอยากจะไปให้ครบทุกจังหวัดเลย
1: 77ใช่ไหมจังหวัด
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ยังไงก็ต้องไปค่ะ
1: ตอนนี้กี่จังหวัดแล้วต้องถามแบบนี้ก่อนถึงครึ่งหรือยังถ้าบอกจะไปให้ครบเนี่ย30ไปยังวันนี
0: ้ถึงแล้วค่ะถ
1: ึ
0: งแล้ว
1: น
0: ะคะใช่ถึงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของสถานที่ที่เรานำมาแนะนำท่านผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ค่ะฝนตก และหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากเรื่องของน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงใช่ค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนะคะหลังสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศโดยบางจังหวัดค่ะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะขณะที่อีกหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะคะโดยเฉพาะภาคใต้

0: ข้อมูลร่วมกันค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำค่ะรัฐบาลนะคะยังได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงให้เพียงพอนะคะประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงเตรียมระบบสื่อสารสำรองขณะที่หน่วยสาธารณสุขค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะหลังสถานการณ์คลี่คลายก็จะเร่งสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะที่จริงมีหลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือเองช่วงนี้ฝนก็เยอะค่ะฝนเยอะน้ำป่าก็เยอะเช่นกัน
1: ช่วงนี้ต้องระวังจริงๆช่วงฤดูน้ำของเขาแล้วก็เป็นประจำช่วงนี้ทุกปีนะครับก
0: ็
1: ดูแลตัวเองดูแลบุคคลรอบข้างแล้วก็ระมัดระวังเตรียมพร้อมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับตอนนี้มาคุยกับอาจารย์นิดดาวกันอาจารย์อยู่ในสายเพื่อจะคุยกันถึงการแพทย์แผนไทยการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยทักทายอาจารย์กันก่อนนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ดุลยาวารีนะคะมาแทนอาจารย์สุภัชรินทร์ค่ะ
1: วันนี้น้องอ้อนะครับมาทักทายอาจารย์แล้วก
2: ็
1: ส่วนของอาจารย์เองก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไปเปิดคลินิกในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงมีจดหมายจากผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์
2: ก็มีจดหมายจากผู้ฟังมาค่ะแล้วก็มีเรื่องของการส่งสวนไฟมาส่วนการเปิดคลินิกก็เปิดเป็นประจำทุกๆวันอังคารค่ะก็มีแฟนรายการเข้าไปเยอะค่ะหลายท่านก็ขอบพระคุณที่ไว้ใจนะคะบางคนก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยหิ้วขนมนมเนยหิ้วสมุนไพรเลยมาฝากก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะอันนี้มีจดหมายเข้ามาด้วยแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรเข้ามาให้ค่ะคุณวันเพ็ญกันนิกรค่ะอินบุรีสิงห์บุรีส่งดอกมะลิคุณนราธิปแก้วเมืองคุณแม่แก้วแก้วบุญมาจากชัยปราการเชียงใหม่ส่งเป็นรากกระเทียมค่ะคุณปรีชาอมรรัตน์ค่ะจากลาดพร้าวกทมส่งเป็นรากชะพลูค่ะคุณเพ็ญสุขวงจอมชัยนาทฟ้าทลายโจรหนุมานประสานกายค่ะคุณเข็มชาติเพชรบูรณ์ค่ะหนุมานประสานกายค่ะคุณเกษณีพงอยู่ค่ะบอกวันนี้ส่งสวนไทยมาให้ค่ะมีราชภูใบบัวเพชรฟ้าทลายโจรดอกอัญชันแล้วก็มีของฝากอร่อยอร่อยจากพิจิตรมาให้คุณหมอด้วยค่ะคือกายศาสตร์ไทยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปแบ่งให้เจ้าหน้าที่กินตามแผนกแต่ละแผนกก็ได้ทุกแผนกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็ท้ายนี้ก็อวยพรมาค่ะขอให้คุณหมอและทีมงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากคุณเกษณีคงอยู่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นคุณวิภาค่ะจากชลบุรีค่ะบอกว่าขอถามสั้นๆจะถามจะถอนรากชะพลูให้อาจารย์แต่เหลือต้นกับลูกส่วนใบเอาไปแกงกินอร่อยดี อยากรู้ต้นกับลูกทำยาอะไรได้บ้างอีกข้อคือคราบเหลืองที่โคนฟันใช้สมุนไพรอะไรได้บ้างถึงจะหายแปรงฟันก็ไม่ออกบางคนบอกให้ใช้กิ่งข่อยมาขูดจะหายจริงไหมคะขอรบกวนถามเท่านี้ค่ะจัดรายการไปนานๆนะชอบฟังแข็งแรงทุกคนทั้งผู้จัดและผู้ฟังจากคุณวิภาชลบุรีค่ะก็ขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์กำลังจะถอนราชภูมาให
0: ้
2: ก็เป็นสมุนไพรที่เราต้องการสูงอยู่ค่ะเพราะว่าหาซื้อตามช่องตลาดเนี่ยมันไม่ได้มันได้แต่ต้นมันได้แต่เถาได้แต่ต้นได้แต่ใบก็จะไม่ตรงกับสรรพคุณที่เราต้องการเพราะว่ารากเนี่ยมีสรรพคุณดีมากแต่ทีนี้เขาบอกมันเหลือไงคะเหลือต้นกับเหลือลูกส่วนต้นเนี่ยค่ะต้นของชะพลูเนี่ยเราเอาไปแก้เรื่องของเสมหะในบริเวณช่วงอกเนี่ยดีเราก็สามารถเอาไปต้มก็ได้ค่ะจิบเป็นน้ำดื่มก็ได้หรือจะสับเป็นชิ้นเล็กๆทำให้แห้งแล้วก็ชงเป็นแบบน้ำชาดื่
0: ม
2: ก็ได้ก็ช่วยขับเสมหะขับลมในท้องได้เหมือนกันส่วนลูกมันเนี่ยค่ะลูกเนี่ยมันเหมือนยาชา
0: ค่ะ
2: เราจะเอาไปเคี้ยวกินหรืออะไรพวกนี้ลำบากมันก็เลยเก่งในเรื่องของการเก็บไว้แห้งก่อนแล้วเวลาที่เรามีอาการระคายคอไอรู้สึกคันคอเจ็บคอแล้วก็เอาลูกมันสัก 4-5 ลูกค่ะ มาบุพอแตกแล้วก็ต้ม

0: น้ำจิบก็จะช่วยลดอาการระคายคอคันคอได้ดีแล้วก็ช่วยขับเสมหะด้วยแต่ก็อย่าจิบบ่อยเพราะว่ามันทำให้ลิ้นชามันก็คือยาชาชนิดนึงเหมือนกันเด
1: ี๋
0: ยวกินข้าวไม่อร่อยครับ
1: เผลอๆกินข้าวอยู่กัดลิ้นตัวเอง
0: ใช่อีกข้อนึงที่ถามคือคราบเหลืองที่โคนฟันใช้สมุนไพรอะไรได
1: ้
0: ก่อนอื่นไอ้คราบเหลืองที่โคนฟันคือคราบจุลินทรีย์นะคะเป็นวิภาทีนี้มันคือหินปูนสะสมอ่ะจนทีนี้พอเราสะสมมากนะมันก็จะเกิดการติดเชื้อเชื้อนั่นคือเชื้อแบคทีเรียนี่แหละไอ้เจ้าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละมันก็จะกลายเป็นหินปูนสะสมตามขอบเหงือกเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการเหงือกบวมมีเลือดออกแปรงฟันอมยาบ้วนปากอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถทำให้คราบหินปูนหายไปได้เพราะฉะนั้นควรจะไปหาหมอขูดหินปูนออกเพราะว่าถ้าเราไม่ขูดออกเนี่ยเหงือกมันจะล้นพอมือเหงือกมันล้นฟันมันก็จะล้ม
1: ค่ะ
0: มันก็จะเห็นไหมคะพอผู้สูงอายุหลายคนที่ไม่เคยไปขูดหินปูนเนี่ยเหงือกเขาจะล้นแล้วฟันเขาจะยาวกว่าปกติ
1: ใช
0: ่ฟันจะยาวกว่าปกติเพราะว่าคราบหินปูนอ่ะมันจ๊อกเหงือกเจอท่านเหงือกล้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอถามถึงเรื่องของข่อยเนี่ยเขาก็จะใช้กิ่งข่อยค่ะไม่ใช่เอาต้นข่อยนะเอากิ่งมันมาทำความสะอาดเทได้แห้งแล้วก็ทุบตรงปลายให้แตกแล้วก็จุ่มเกลือแล้วเขาก็ใช้วิธีการเป็นการแปรงฟันแบบคนสมัยก่อนทีนี้การแปรงฟันด้วยข่อยอะค่ะไอ้เชื้อฟันมันก็หายไปรวมทั้งคราบหินปูนมันก็หายด้วยแต่มันก็จะแทงไปตามเหงือกเราแล้วมันต้องใช้เวลาในการขูดเนี่ยในการแปรงเนี่ยนานแต่ข่อยเนี่ยเขาเอามาใช้แปรงฟันนานแล้วก็จะมีสองต้นที่คนเอามาใช้แปรงฟันก็คือสีฟันกลันทาหรือคนเรียกว่าโกทาหรือคนทาเขาก็จะไปทำไม้ที่พระธุดงค์อะค่ะท่านชอบเอาข้างหนึ่งแหลมข้างหนึ่งตีแตกๆแล้วเขาก็มาเขี่ยฟันเขาก็จะใช้จากไม้คนทาหรือกลันทาเขาใช้ข่อยก็เนื้อไม้ก็จะอ่อนกว่าคนทาก็เลยชาวบ้านก็เลยเอามาแปรงฟันบางคนก็กัดพอแตกๆแล้วก็ถูฟันก
1: ็
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ทางที่ดีแนะนำว่าไปขูดหินปูนกับคุณหมอค่ะก็ตามซอกเล็กซอกน้อยอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะขูดให้หมดแล้วก็ป้องกันเหงือกลดกับฟันล้มด้วยนะคะไปขูดหินปูน6เดือนปีนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่บางคนก็ปีนึงขูดบางคนก็6เดือนขูดแล้วแต่ก็ปลอดภัยดีแล้วก็สุขภาพฟันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะ
1: เคยเห็นในละครที่เป็นยุคโบราณค่ะอาจารย
0: ์
1: เหมือนกันเลยที่เขาเอาที่อาจารย์บอกเลยค่ะแล้วก็เอามาทุบๆแล้วก็มาสีฟัน
0: ใช่ๆแล้วก็คือจะเป็นเส้นๆค่ะแล้วเขาก็ผิดสีถูไปตามฟันมันก็ช่วยได้ค่ะเป็นยาสีฟันหรือแปรงฟันของคนสมัยก่อนก็ทำให้ฟันทนดีนะคะ
1: ค่ะ
2: โอ้การดูแลฟันนี่มีศาสตร์โบราณศาสตร์ดั้งเดิมเลยนะไม่ใช่สมัยใหม่แต่สมัยใหม่จริงก็เป็นศาสตร์ที่จะต้องเรียกว่าสนับสนุนด้วยเพราะว่าในสมัยนี้การขูดหินปูนก็มีความสะดวกแล้วก็ละเอียดได้ด้วยสามารถที่ทำได้ในเวลารวดเร็วด้วยน
1: ะ
2: ล
1: ่
2: าสุดไปขูดหินปูนมานี่แป๊บเดียวเองนะอาจารย์นะฮะก็ถือได้ว่าไม่ยากจนเกินไปในการที่เราจะหมั่นดูแลรักษาฟัน
1: แต่ผู้สูงอายุก็มักจะกลัวการขูดหินปูนค่ะอาจารย์บอกว่ามันเสียวฟันแล้วก็กลัวรู้สึกกลัวเวลาเครื่องมือเขาเปียกอะไรพวกนี้มีเสียงอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เทคโนโลยีก็ทำให้เราลดความกลัวลงไปได้นะฮะลงไปดูนะฮะเชื่อได้ว่าคุ้มค่านะกับการดูแลฟันของท่านเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นผลตามมากับเรื่องฟันก็มีเยอะเลยนะอาจารย์เพราะว่าฟันไม่ดีการเคี้ยวการอะไรก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกระเพาะอาหารนู่นนี่เลยอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องต่อไปนะ
0: ส่งผลถึงหัวใจด้วยนะ
2: หัวใจด้วยโอ้โห
0: หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าฟันในช่องปากปุบไม่เป็นไร
2: ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ
0: เขาเรียกโรคปริทัน
1: ค่ะ
0: หนองในช่องปากเราในโคคอฟันเราโรคต่างๆนะเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันติดอยู่นะคะมันจะติดเข้าหลอดเลือดหัวใจมันก็จะทำให้เกิดอาการของโรคหัวใจหรือลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้มีปัญหาตามมาด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟันปุปวดฟันมากมีหนองในโพรงฟันแนะนำว่าพบหมอด่วนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: เรื่องของฟันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะ
2: ธรรมดานะ
1: มันอาจจะเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลย
2: ใช่ นั่นคือเรื่องของฟันช่วงแรกช่วงนี้อาจารย์ทิ้งท้ายในส่วนของนี้เรื่องของการบริจาคสมุนไพรสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะเพราะว่าบางคนไม่มีทุนทรัพย์แต่ว่ามีแรงในการที่จะขูดสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเอามาบริจาคเราเนี่ยก็ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปร่วมบุญทำยาแจกให้กับคนไข้ทั่วๆไปก็สามารถส่งมาหาเราได้ที่ตู้ปน59ปนสคือปปนนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610เรารับราชภูรากระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกพิกุลดอกมะลิพวกนี้ค่ะก็สามารถบริจาคเพื่อบริจาคกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละครับเดี๋ยวต้องเปิดสายดีไหมครับเนาะ
1: ค่ะ
2: เต็มที่เลยนะฮะในตอนนี้ถ้า
1: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไหมคะหรือว่าเปิดสาย
2: เปิดได้เลยเปิดได้เลยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคิดว่าผู้ฟังน่าจะพอจะมีในการที่จะอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วเหมือนกันได้ว่าประเดิมช่วงแรกก่อนนะสักเล็กน้อยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์02-276-9718ที่ตอนนี้เปิดสายกันก่อนสำหรับสายแรกของเราในวันนี้คุยกับอาจารย์เนตดาวในเรื่องของการแพทย์แผนไทยปัญหาสุขภาพในเรื่องต่างๆนั่นเองครับสายว่างแล้วนะครับ02-276-9718วันนี้เปิดกันเร็วเลยนะครับเราจะได้คุยกันเต็มอิ่มกับอาจารย์ในวันนี้
1: หรือว่าใครที่อยากจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฝากคำถามถึงอาจารย์เนตดาวได้เลยนะคะตอนนี้มีคำถามจากคุณเฉลิมนะคะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าถ้าคนเราไม่ทานข้าวเช้าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: มันมีหลายกระแสนะคะเพราะตอนนี้มันมีกำลังนิยมที่จะก็คือการทำไอเอฟก็คือจุดบริโภคอาหารบางคนก็เป็นบริไปทานตอนบ่ายๆหลังเที่ยงไปแล้วบางคนก็ทานตอนเย็นแล้วแต่ว่าใครจะหยุดบริโภคกี่ชั่วโมงแล้วต้องบริโภคได้กี่ชั่วโมงก็เกิดขึ้นก็สามารถทำได้แต่คนที่ไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไอเอฟอะไรไม่ได้น
1: ะ
0: ก็ทำได้แต่คนมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเราก็ไม่แนะนำ
1: ไม
0: ่แนะนำหรือผู้สูงอายุแล้วเนี่ยค่ะผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ไม่แนะนำก็คือทานอาหารให้ครบหมวดหมู
1: ่ค
2: ่ะเอาละครับเดี๋ยวมาคุยกันกับสายโทรศัพท์วันนี้มีมาแล้วสายแรกอุดรธานีนะครับจากอุดรธานีคุณจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
0: ค่ะ
3: ผมเคยเป็นปวดฟันเหมือนกันแต่ว่าผมมียาดีครับ
0: เหรอดีจัง
3: หายเป็นปิดทิ่มทิ่งไปเลยครับ
2: มาแชร์สูตรยาใช่ไหมเนี่ย
3: ของบริษัทผมไม่อยากบ่งบริษัทครับยาดีครับ
2: ครับ
1: อ๋องั้นไม่บอกดีกว่านะ ไม่บอกดีกว่านะงั้น
3: ครับครับถ้ามีคนอื่นที่ไม่ออกอากาศโทรถามผมได้เลยครับที่ปวดฟันเยอะน่ะ
1: ไม่งั้นพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะพิมพ์ทิ้งไว
2: ้
1: ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเผื่อว่ามีท่านไหนจะเปิดเข้ามาดูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันค่ะ
2: ได้ครับขอบคุณคุณจันนะครับ
1: ค่ะคุณจันมีอะไรจะสอบถามอาจารย์เนตรดาวไหมคะ
3: อาจารย์เนตรดาวคุณขึ้นผมเคยคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ย
0: ค่ะ
3: ผมเคยคุยกับอาจารย์อาจารย์เนตรดาวอยู่ตอนตัดเราจะหลายปีนะครับ
2: ครับแต่วันนี้ยังไม่มีเรื่องเนาะ
3: ผมอยากบริจาคนะครับผมจะเอาใบชะพูหรือเอาราก
0: เอารากค่ะ
3: ไอ้บอระเพ็ดกันเยอะยานินเยอะเลยจับครอบครัวเนี่ยผมจะตากซอยตากแห้งตากงตากในบ้านไม่ตากแดดใช่ไหม
0: ถ้าไร่ชะพูตากแดดได้เลยค่ะ
3: ตากแดดเรื่อง
0: ใช่ค่ะถ้าไร่ชะพูก็ตากแดดได้เลยค
3: ่
0: ะ
3: ปานนั้นบอระเพ็ดเด็ด
0: บอระเพ็ดก็โดนแดดได้นะคะ
3: ตากแดดไปเหมือนกันเยอะเลยจับครอบครัวเนี่ยเยอะอีนี้เดี๋ยวผมจะครับส่งไปบริจาคให้
1: จะส่งมาหรือว่าจะมาเองคะ
3: จะส่งไปทางนั่นปัสนีนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ได้จดไว้ไหมคะ
3: จดอะไรครับ
1: จดบริจาคได้ทางไหนอะค่ะ
3: เมื่อนี่ไม่ได้หรื
1: ออ๋อต้องตามที่อาจารย์แจ้งไว้เมื่อสักครู่อะค่ะบริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพมหานคร10260นะคะ
3: ครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ถ้าผมจำไม่ได้ผมพอพวกมื้อนี้ได้ไหมอ๋อ
1: น่าจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจดไว้ได้ไหมคะหรือไม่งั้นก็ย้อนฟังย้อนหลังก็ได้ค่ะ
3: ผมขอเบอร์อาจารย์เนี่ยได้ดีกว่าได้ไหม
0: โทรไปที่02ค่ะ
3: เดี๋ยวปัจจาก่อน
1: พร้อมไหมคะ
3: เดี๋ยวหากระดาษดีครับ
1: ถ้าใครจะบริจาคสมุนไพรนะคะก็สามารถบริจาคได้ทางตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพมหานคร10260แล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะ027062610ค่ะพร้อมไหมคะคุณจัน
3: ตู้ปนอะไรนะ
1: ตู้ปน59ค่ะ
3: ตู้ปน
1: 59ค่ะปนสปปลานนเนนแล้วก็สสารานะคะ
3: ปนส
1: บางนาค่ะ
3: บางนาก
1: รุงเทพมหานคร
3: โ
1: อ10260
3: อะไรนะ
1: 10260ค่ะ
3: 1020
1: 10260
3: อะไรนะ
1: 10260ค่ะ
3: 10260
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ02 02 706 2610ค่ะ
3: 60
1: ค่ะโอเคนะคะคุณจัน
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรียนคงเปิดนะครับ02-2769-718นะครับ
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ02-2769-718
2: คุณจิรพรถามว่าอาการรองช้ำเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์โอ้มาจากหลายสาเหตุค่ะมันคือผังผืดส้นเท้าเรานี่แหละเราก็จะเรียกโรคนี้ว่าผังผืดส้นเท้าอักเสบมันเกิดได้ตั้งแต่นักกีฬาคนทำงานหนักคนที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสมคนที่มีน้ำหนักหรือคนที่ยืนนานอะไรพวกนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันพวกนี้มันเป็นผังผืดที่ส้นเท้าเราเนี่ยมันมีหน้าที่คล้ายกับตัวการกระแทกของกระดูกเท้าเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงเรื่องของการยืนนานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ยืนนานแต่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติเช่นเท้าแบนอะไรพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการของผังผืดส้นเท้าเนี่ยเกิดการอักเสบได้เหมือนกันก็หลีกเลี่ยงค่ะก็ถ้ามีน้ำหนักแล้วก็ลดลงมาหน่อยอย่าเดินเท้าเปล่าบนพื้นแข็งๆอย่างเงี้ยเลือกใส่รองเท้าที่มีพื้นหนาแต่มีความยืดหยุ่นสูงมันก็จะช่วยได้ค่ะ
1: อืมค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณจำนงสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ผมอยากสอบถามว่าสมุนไพรตัวไหนที่ว่ารักษาโรคกดเอ้ยสมุนไพรได้บ้างครับ
0: อะไรนะคะ
1: รักษาโรคอะไรนะคะ
4: แผลกดทับครับ
2: เสียงดังหน่อยไหมครับคุณจำนง
4: แผลกดทับครับ
1: อ๋อแผลกดทับค่ะอาจารย
0: ์เอ๊ะอย่าไม่ใช่คนที่ส่งยาไปให้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคืออย่างนี้แผลกดทับมันอยู่ที่ผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้เราได้ยาดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยแผลกดทับเนี่ยมันจะเกิดกับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องคอยพลิกตัวทุก2ชั่วโมงไม่สามารถที่จะนอนอยู่ในท่าเดียวนานๆได้ถ้าเกิดแผลกดทับแสดงว่าการพลิกตัวเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็จะทำให้เกิดแผลกดทับและแผลข้างนอกจะดูเล็กแต่ข้างในมันจะกว้างมาก และสมุนไพรสำหรับแผลกดทับเนี่ยทำให้เป็นทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยเอาอย่างนี้ไหมคุณจำนงคุณจำนงอ่ะเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ของคุณจำนงอ่ะไปไว้ที่หลังไมค์อย่าเพิ่งวางหูโทรศัพท์ไปไว้หลังไมค์เรามีงานวิจัยเรื่องว่านพระฉิมของที่เขาทำงานวิจัยอยู่เขาเป็นเจลสำหรับแผลกดทับโดยเฉพาะก็จะส่งไปให้คุณจำนงได้ใช้ดูเพราะว่ามีคนใช้หลายคนแล้วก็อาการดีขึ้นตรงเจลก็จะส่งไปกระปุกใหญ่ให้คุณจำนงได้ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ไว้หลังใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจัดการส่งไปให้อาจต้องฝากให้คุณสุวัชรินช่วยส่ง
1: ได้
0: ส่งในไลน์กลับมาให้หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะคุณจำนงเดี๋ยวฝากเบอร์แล้วก็ที่อยู่ไว้หลังใหม่นะคะ
4: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
1: ค่ะ
5: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและส่งริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
6: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เอ้ยคุณตา ลายนี้ส่งมาบอกเด็กเรียนสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดกันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 13:36 น.ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะ
2: ยังคงเปิดสายกันนะครับ
1: รู้สึกว่าเมื่อสักครู่จะมีสายเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ไงจากจังหวัดระยองนะคะคุณบุญสมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับขอรบกวนท่านอาจารย์นิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
15: ผมเป็นอะไรไม่ทราบขอโทษนะครับที่รอบรูทวารเนี่ยครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดคล้ายหนังคางคกเป็นตุ่มเล็กใหญ่ๆนะครับเป็น
0: บริเวณขอบทวารเหรอคะ
15: ครับผมคุณหมอครับข้างนอกนะครับแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันคุณหมอครับแต่ว่ารู้สึกเขาจะลามขึ้นมาเรื่อยจะใช้ยาอะไรทาดีครับคุณหมอครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะบริเวณปากทวารรอบทวารเนี่ยมันเป็นตุ่มเล็กๆหรือว่าเป็นติ่งเล็กๆคะ
15: เป็นตุ่มเล็กๆคล้ายๆหนังคางคกของคุณหมอครับ
0: ไม่เห็นผื่นแล้วพูดลำบากจังเลย
15: มันเป็นตุ่มเล็กๆมากใหญ่มั่งเท่าเม็ดงามั่งใหญ่กว่าเม็ดงาหน่อยเนี่ยเป็นกลุ่มๆครับคุณหมอครับ
0: อยู่ระยองด้วยแล้วมีน้ำใสๆแตกออกมาหรือเปล่าคะ
15: ไม่มีครับคุณหมอไม่เจ็บไม่คันอะไรทั้งนั้นครับคุณหมอ
0: เอาอย่างนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะคะจริงๆอยากให้ไปพบหมอนะเพื่อให้รู้ว่ามันเกิดจากผื่นอะไรกันแน่เพราะลักษณะผื่นเนี่ยมันจะบอกโรคแต่พอเราไม่เห็นผื่นมันบอกโรคลำบากแล้วบริเวณที่คุณบุญสมบอกอ่ะเป็นบริเวณที่ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีเชื้อโรคสะสมเช่นเวลาเราขับถ่ายต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทีนี้ลองหาวิธีนี้ดูค่ะสามารถหาขมิ้นผงได้ไหมคะ
15: ขมิ้นผงเดี๋ยวจะไปหาตามร้านค้าน่าจะมีนะครับ
0: โอเคสันส้มล่ะคะ
15: สันส้มก็มีครับ
0: สันส้มนะเอาล่ะ
15: ครับ
0: เราใช้วิธีเอาขมิ้นผงค่ะ
15: ครับ
0: ขมิ้นผงต้องสะอาดด้วยนะคะ
15: ครับผม
0: ต้องสะอาดนะเราใช้ขมิ้นผง2ช้อนโต๊ะค่ะ
15: ครับ
0: แล้วก็สันส้มตำละเอียด
15: เท่าไหร่ครับคุณหมอ
0: 1ช้อนชา
15: ครับผม
0: 1ช้อนชาเกลือเล็กน้อยค่ะประมาณปลายช้อนชา
15: ครับผม
0: เกลือนี่ใช้เกลือที่เราทำอาหารทั่วๆไปก็ได้ค่ะ
15: ครับผม
0: แล้วเอาทั้งหมดผสมรวมกันเข้ากันดีๆนะคะเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีป้าย
15: ครับ
0: ป้ายบริเวณหรือทาบริเวณที่เป็นนะคะบริเวณที่เป็นแล้วลองดูว่าอาการตุ่มพองนั้นน่ะตุ่มนั้นน่ะมันลดลงหรือยัง
15: คร
0: ับ นี่เป็นแค่อาการเบื้องต้นนะคะแต่แนะนำว่าควรจะไปพบหมอเพื่อให้เห็นผื่นให้ชัดเจนว่าผื่นเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สูตรที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นกลางๆมันไม่รู้ว่าจะไปอันไหนแต่มารักษาโรคผิวหนังบางคนบางตำรับเนี่ยจะใส่กรรมฐานเหลืองลงไปด้วย
15: ครับผมครับ
0: กรรมฐานเหลืองเนี่ยกรรมฐานเหลืองก็คือเราจะต้องเอามาตำเป็นผง
15: ครับผม
0: ถ้าอยากให้ยาแรงขึ้นก็ใช้สักแค่ครึ่งช้อนชา
15: ครับผม
0: กรรมฐานผงนะคะสีเหลือง
15: ครับผมครับผม
0: ครึ่งช้อนชาอันนั้นละค่ะแล้วลองทาดู
15: ครับ
1: ค่ะ
15: ผมทาผมทาขี้ผึ้งก็ไม่หายคุณหมอครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับ
0: อ๋อค่ะ
15: แต่ว่าไม่คันไม่เจ็บ
0: มันไม่คันไม่เจ็บก็
15: มาครับไม่คันไม่เจ็บคุณหมอครับ
0: ค่ะก็โอเคแต่ว่าควรไปพบหมอนะเพื่อจะได้รู้อย่างถ้าเราได้เห็นผื่นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าผื่นแจ้งโรคผื่นมันจะแจ้งโรคมันเองว่ามันเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นพอเราไม่เห็นผื่นเนี่ยมันก็เลยพูดลำบาก
15: ครับผม
1: ค่ะ
15: ม
1: ัน
15: เป็นไข้หนักกระทบกับคุณหมอครับไปตุ่มเหมือนนะครับ
0: ค่ะก็ระวังชั้นในที่เราใช้ด้วยนะคะบางทีเราแพ้ชั้นในแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาปรับผ้าด้วมอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดผื่นได้เหมือนกัน
15: ครับผม
0: แล้วก็ระวังความอับชื้นด้วยค่ะ
15: ผมขอโทษนะผมเวลาถ่ายหนักทีไรก็ใช้สบู่ล้างทุกทีนะครับคุณหมอครับ
0: ค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยซับให้แห้งค่ะ
15: ครับผมซับแห้งค่ะคุณหมอครับ
0: เพราะมันอับชื้น
15: ครับผม
1: ค่ะยังไงคุณบุญสมทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกนะคะ
15: ผมเดี๋ยวจะไปถอดทางโทรศัพท์แล้วก็ทำตามคุณหมอบอกกราบขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย้ำเบอร์โทรกันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาว022769718ค่ะ022769718ค่ะ
2: คำถามจาก Facebook คุณคนเดินดินสุดธรรมดาถามว่าดอกดาวเรืองถ้าเอามาต้มกินเอาดอกสดมาต้มกินเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมครับอาจารย
0: ์แนะนำเป็นดอกแห้งดีกว่าค่ะเราเอาดอกแห้งมาแล้วก็ดึงดอกเอาดึงเกสรสีเหลืองออกแล้วก็กระจายผึ่งในที่ร่มให้แห้งแล้วก็เอามาต้มหรือทำเป็นชาก็ได้ค่ะก็จะปลอดภัยกว่าบางทีสดมันมียางอะไรพวกนี้มันก็แนะนำว่าควรทำให้แห้งก่อนค่ะ
1: ค่ะคุณกันธิกานะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหานะคะอาจารย์จะเอาต้นไม้ไปฝากอาจารย์ด้วยค่ะ
2: อ
1: าจารย์อยู
2: ่ก็วันอังคารก็ไปได้แล้วเป็นคลินิก
1: อาจารย์อยู่ที่คลินิก
0: ไปได้ค่ะ
2: ทางกุศลกี่โมงนะครับอาจารย์ถึงกี่โมง
0: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: คุณพรพี่พรนะคะสวัสดีค่ะฝากถามอาจารย์ว่าเด็กอายุ10ขวบมีอาการต่อมทอนซิลโตถ้าไม่ผ่าตัดจะรักษาได้ด้วยวิธีใดบ้างคะเพิ่งจะตรวจเจอค่ะ
0: คือต่อมทอนซิลโตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเป็นหวัดอะค่ะมันเกิดจากการเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้แล้วมันก็ไปติดเอาแล้วก็เชื้อที่พวกนี้ค่ะมันก็ทำให้ต่อมทอนซิลนั้นน่ะเกิดการอักเสบแล้วโตไม่ให้โตเปล่าทำขวางการหายใจเด็กมันขวางการหายใจเด็กก็ทำให้เด็กนอนกลนหรือหายใจลำบากแล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยให้มันอักเสบมากๆเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงลิ้นหัวใจถึงลิ้นหัวใจก็อาจทำให้ลิ้นหัวใจแข็งพอมันแข็งมันก็จะรั่วเราก็เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วมันก็เกิดขึ้นได้ในเด็กทีนี้ไอ้เจ้าโรคทอมซินเนี่ยพบมากสุดเนี่ยในเด็กอายุก่อน10ปีค่ะพอหลังจาก10ปีไปแล้วเนี่ยการทำงานของต่อมทอมซินแล้วพวกนี้มันก็จะเริ่มน้อยลงแต่เราก็ยังเจอในผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากแล้วก็ยังมีการเกิดภาวะทอมซิลอักเสบได้นี่การตัดมันเป็นการช่วยน้องในเรื่องของนี่อาจจะบอกว่าไม่อยากตัดก็อย่างที่บอกอะค่ะพออายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยโรคเหล่านี้มันจะน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: ถามว่าตัดแล้วเป็นปัญหาอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนตามปกติสุขเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนนี้ถ้ามันขวางการทางเดินหายใจน้องเนี่ยน้องจะหายใจลำบากค่ะแล้วถ้าอยากทีนี้เราไม่รู้ว่าคุณอะไรคุณพรเหรอคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรายังพอมียาน้ำสำหรับเด็กช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าอยู่ไกลเกินไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นหวัดในเด็กเป็นเรื่องปกติที่มันต้องเป็นทุกคนค่ะเชื้อไรโนเชื้อหวัดเนี่ยมีเป็นต้องเป็นร้อยๆชนิดเพราะฉะนั้นเด็กหนึ่งคนเป็นหวัดได้เป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะ
2: ภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะของเราเนี่ยโดนมาละมาเป็นร้อยเหมือนกันค่
1: ะ
0: เราก็จะมีภูมิคุ้มกัน
2: แก่กล้าแล้วแต่ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนจุดที่เราเปราะบางคือตอนเด็กนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: พอพูดถึงต่อมทอนซิลแล้วตอนนี้เปิดสายนะครับ022769718ระหว่างนี้ถามคำถาม Facebook ไปมาถึงต่อมน้ำเหลืองครับอาจารย์คุณชัยพุทธฝากถามว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบใต้คางครับอาจารย์ทำยังไงดี ก้ไข
0: คือต่อมน้ำเหลืองอักเสบเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอื่นก่อนค่ะเช่นถ้าต่อมน้ำเหลืองใต้คางอักเสบเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าฟันเรามีปัญหาหรือเปล่าถ้าฟันเราผุที่มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วเราไม่รู้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงอะค่ะมันจะเกิดการอักเสบขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางไปหาต้นทางก่อนว่ามันมีอะไรอักเสบหรือติดเชื้ออยู่บริเวณใกล้เคียงกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณคางหรือเปล่าถ้าเจอเหตุผลเจอต้นเหตุได้เราไปรักษาต้นเหตุไอ้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางมันหายเองค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ต้องหาต้นเหตุก่อนนะคะ
2: ต้นเหตุที่เป็นไปได้นี่คืออะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ตั้งแต่ฟันเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการ
0: ตรวจ
1: ฟัน
0: ต้นว่าอักเสบก็ต้นว่าอักเสบก็ทำให้ต่อมน้ำเหลืองใต้คางโตได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เจอเยอะที่สุดใต้คางก็คือเกิดจากฟัน
1: ค่ะเนี่ยเราต้องไปตรวจฟันนะเป็นประจำเพราะว่าเวลาที่เรามีอาการอะไรมันจะได้เจอแล้วก็รักษาทันเนาะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ฟันเป็นต้นเหตุของหลายๆโรคจริงๆครับยังคงเปิดสายนะครับแหมเงียบไปนานทีเดียวนะฮะ02-2769-718สายว่างแล้วท่านที่บอกว่าโทรไม่ติดเลยนะฮะตอนนี้เป็นโอกาสของท่านแล้ว
1: ค่ะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ02-2769-718 02-2769-718โทรมาตอนนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันค่ะ
2: ครับผมระหว่างนี้มีคำถามทางเฟซมาเรื่อยนะครับคุณธงชัยจากชลบุรีถามว่าน้ำมะเขือเทศนั้นป้องกันต่อมลูกหมากโตจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: มันมีสารพวกกลุ่มไลโคปีนนะคะมันก็ช่วยป้องกันได้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่มะเขือเทศก็จะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ต้องดูในผู้ป่วยบางท่านที่เขาโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วหรือมีโรคไตอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะกินพวกกลุ่มมะเขือเทศที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันช่วยได้ค่ะเพราะสารตัวนั้นมันช่วยได้แต่ก็ต้องดูว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าในการที่จะกินมะเขือเทศด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูอาการของตัวเองด้วยเนาะ
2: ครับคือถ้าโรคอื่นซ่อนอยู่นี่คือน้ำมะเขือเทศจะไปแสลงโรคนั้นใช่ไหม
0: อย่างผู้ป่วยอย่างผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยค่ะก็จะห้ามกินพวกสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองจัดอะไรพวกเนี้ยในมะเขือเทศนะเขามีโพแทสเซียมสูงอยู่ถ้าในผู้ป่วยที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอยู่แล้วหรือมีภาวะโรคไตอยู่แล้วเนี่ยการจะกินบริโภคมะเขือเทศเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะมันเป็นการพูดทางสาธารณะใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เราก็ต้องพยายามพูดป้องกันในคนที่เขาบอกป้องกันได้ช่วยได้แล้วมากินเนี่ยก็ต้องรู้โรคของเราด้วยว่าเรามีโรคอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่ากับการที่จะกินผักผลไม้ปลอดภัยนะคะ
2: ค
0: แต่มันจะไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยบางโรค
2: สำคัญสำคัญแล้วโรคไตนี่ก็มีอาหารหลายชนิดทีเดียวนะที่ต้องหยุดเลยอ่ะคือแสลงคือค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างที่อาจารย์เล่ามาผักสีก็ไม่ได้น
1: ะ
2: ผักสีทั้งหลายนะอาจารย์
0: ค่ะสีต่างๆต้องคอยระวังได้แต่สีขาวๆนะ
1: บางทีสมุนไพรเนาะอาจจะถูกกับคนนี้แต่อาจจะไม่ถูกกับอีกคนแบบนี้ก็แล้วแต่ร่างกายของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ยังคงเปิดสายนะครับแต่ตอนนี้ยังเว้นว่างจากสาย
1: ได้ยินเสียงโทรเข้ามา
2: น่าจะมีเร็วๆนี้นะ
1: ค่ะย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ02-2769-718นะคะ02-2769-718ได้ยินเสียงโทรเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าทำไมยังไม่มีส่งเข้ามานะต้องรอกันสักครู่คุณพิสมัยนะคะบอกว่ารับฟังทาง AM 891ราชบุรีฝนตกหนักนะคะสาระของอาจารย์เนตรดาวดีมากๆค่ะ
2: ขอบคุณครับมีสายมาพอดีนะครับจากกรุงเทพมหานครคุณสายคุณ
1: บางอ่อน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามไอ้ขมิ้นชันเนี่ยเป็นโรคอะไรที่กินไม่ได้คะ
0: ขมิ้นชันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่จะติดในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะนิ่วในถุงน้ำดีอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะกินแล้วอาการท้องอืดเฟ้อเลยมันหายไปแต่เผอิญมันอาจจะไปติดบางอาการเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรกับอีกอันนึงกรณีคนที่กินขมิ้นชันหรือคนที่มีอาการท้องผูกอยู่แล้วแล้วพอกินขมิ้นชันก็ทำให้อาการท้องผูกเพิ่มขึ้นด้วยก็มีอีกอย่างกรณีนึงที่เราคอยบอกผู้ป่วยเสมอก็คือการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายการกินขมิ้นชันแล้วถ่ายมากถ่ายบ่อยถ่ายเยอะอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผลของขมิ้นชันเกิดจากเชื้อที่ปนเปื้อนในขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันเนี่ย มันเป็นไม้ลงหัวมันอยู่ใต้ดินสารอีโคไลก็คือจากอุจจาระนี่แหละจากอุจจาระนี่แหละมันปนเปื้อนอยู่ทำความสะอาดไม่ถึงไม่ดีมันเวลาเรากินเข้าไปไอ้เจ้าสารตัวอีโคไลเหล่านี้มันก็กระตุ้นร่างกายเราเห็นแล้วร่างกายเราโดนติดเชื้อร่างกายก็จะขับทิ้งมันก็จะเกิดอาการถ่ายเหลวท้องเสียเพราะฉะนั้นใครที่กินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าถ่ายเหลวท้องเสียเนี่ยเขาก็จะแนะนำมันอยู่ในบัญชียาหลักเลยค่ะให้หยุด
16: เดี๋ยวถามนิดนึงค่ะเห็นเขาบอกว่าขมิ้นชันกับเรากินไอ้ยาไขมันนี่เรากินไม่ได้เลยค่ะ
0: ขมิ้นชันกับยาลดไขมันเหรอคะ
16: ค่ะค่ะมันกินได้ไหมครับ
0: ก็กินได้นะคะถ้าเรามีอาการท้องอืดแต่เราจะไปกินขมิ้นชันเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดอ่ะไม่เกี่ยวกันไม่ตรง
16: ไม่
0: ล
16: ดแต่
0: ยาลดอาการท้องอืดช่วยย่อยกินยาไขมันก็สามารถกินขมิ้นชันได้ถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเลยเปรี้ยวโรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็รับประทานได้แล้วพออาการท้องอืดท้องเฟ้อหายไปก็เลิกกินค่ะแล้วก็กินยาลดไขมันตามปกติ
16: ทำไม่ได้เหรอคะกินไข
0: มัน
16: ขมิ้นชันกินประจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ไม่แนะนำให้กินยาอะไรประจำอยู่แล้วยกเว้นยาที่คุณหมอสั่ง
16: อ๋อแล้วต้องกินยังไงคะไม่ประจำกินวันเว้นวัน
0: ถ้ามีอาการค่ะถ้าเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรอเปรี้ยวหรือมีอาการแสบกระเพาะอาหารก็สามารถกินขมิ้นชันได้ค่ะพออาการดีขึ้นเราก็หยุดกินแต่ถ้าอาการยังไม่หายเราก็สามารถกินต่อไปได้จนอาการดีขึ้นแต่ถ้าเรากินรักษาโรคกระเพาะอาหารคนปรับพฤติกรรมเรื่องของอาหารการกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปย่อยยากแล้วก็การกินอาหารผิดเวลาไปปรับพฤติกรรมด้วยเพื่อไอ้โรคกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยมันจะได้หายไปถ้าเกิดจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ดูซิว่าเรากินอาหารที่ย่อยยากไหมเราเคี้ยวอาหารละเอียดหรือเปล่าแล้วก็ปรับพฤติกรรมไปด้วยถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้นานขึ้นอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะค่อยๆเบาลง
16: กินแบบผงหรือแคปซูลดีง่าย
0: ได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่อยู่ที่ต้องสะอาดด้วยนะคะต้องรักษาความสะอาดเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้ที่เขาฆ่าเชื้อแล้วอะไรพวกนี้เราก็จะปลอดภัยค่ะ
16: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณบางตอนค่ะสวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะบอกว่ากลางคืนค่ะเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นจากที่ขานะคะจากตาตุ่มขึ้นมาแนวกระดูกน่องควรจะทานอะไรดีคะ
0: เป็นตะคริวบ่อยเนี่ยต้องดูว่าเรากินยาอะไรด้วยหรือเปล่าเช่นกลุ่มยาขับปัสสาวะอะไรพวกนี้ค่ะเรากินด้วยหรือเปล่าถ้าเรากินยาพวกกลุ่มยาขับปัสสาวะยาลดความดันอะไรพวกนี้ก็จะลดหรือยาเบาหวานพวกนี้ค่ะหรือคนเป็นเบาหวานก็จะเป็นตะคริวบ่อยเนื่องจากปัสสาวะมันบ่อยปัสสาวะบ่อยๆก็ทำให้เกิดการสูญเสียเกลือแร่ได
1: ้
0: ถ้าอยากกินแนะนำสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยระบายได้อ่อนๆ ยาชื่อว่าตรีสมอประกอบไปด้วยสมอพิเทศสมอไทยสมอเทศพวกนี้ค่ะ3ตัวนี้เราสามารถเอามาต้มน้ำดื่มก็ได้ค่ะก็จะลดภาวะอาการสูญเสียเกลือแร่ก็คือ3ตัวนี้ในแผนไทยบอกว่าเสมอกับเกลือสินเทาก็คือเกลือแร่นั่นแหละแต่เขาเป็นตัวเซฟเกลือแร่ไม่ให้ร่างกายสูญเสียมากเกินไปแต่ถ้าเกิดจากเป็นยาเกิดจากการเป็นเบาหวานปัญหาก็ตามมาทันทีก็คือคุณทำให้ค่าน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าค่าน้ำตาลเพิ่มขึ้นมันก็จะปัสสาวะบ่อยขึ้นพอปัสสาวะบ่อยขึ้นตะคริวก็จะตามมาเหมือนเดิมแล้วก็ดูพัดลมว่าตั้งตรงไหนควรตั้งให้มันขนานกับร่างกายเราคือเป่าไปตรงเป่าและสายไปสายมาบริเวณลำตัวไม่อยากให้ไปตั้งปลายเท้าพอตั้งปลายเท้าก็จะเกิดอาการตะคริวได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะบางทีตั้งแล้วก็เป่าจ่อเนาะจ่อตรงปลายเท้าแบบนี
0: ้ใช
1: ่ค่ะ
2: ครับสายสุดท้ายนะน้องอ้ออาจารย์ครับคุณประเทืองจากจังหวัดสระแก้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
17: จะสอบถามหมอว่าปัสสาวะไม่ค่อยออกเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นไหมนอกจากต่อมลูกหมากโตอ่ะ
0: ส่วนใหญ่มาจากต่อมลูกหมากค่ะบางคนเนี้ยไปยืนอยู่พักใหญ่ๆเลยกว่าจะปัสสาวะได้พอปัสสาวะได้ก็เหมือนจะไม่สุดอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะปัสสาวะลำบากก็เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
17: เอ้ผมไป
0: แล้วก็อีกกรณีนึงคือนิ้ว
17: ไปอุตส่าห์สาวแล้วก็ไม่โตนะแต่ว่าฉี่ไม่ค่อยออก
0: ลองใช้วิธีง่ายๆก่อนค่ะ เราจะเอากระเป๋าน้ำแข็งค่ะกระเป๋าน้ำแข็งตั้งเหนือบริเวณหัวเหนาเวลาที่เรารู้สึกว่าปัสสาวะไม่ออกอะค่ะเอากระเป๋าน้ำแข็งนะคะหรือเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็เอาผ้าห่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตั้งบริเวณเหนือหัวเหนาตั้งบริเวณเหนือหัวเหนาก็จะกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะออกมาได้ดีเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
17: ไม่มีสาเหตุจากกระดูกอะไรพวกนี้ไหมครับ
0: มีค่ะจากกระดูกปลายก้นกบค่ะกระดูกก้นกบจะควบคุมการขับถ่ายทั้งอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะ
17: ทีนี้ถ้าเราไปจะไปตรวจกับหมอเนี่ยคนจะตรวจกระดูกเพื่อตรวจต่อมลูกหมากก่อนหรือยังไงครับ
0: ถ้าต่อมลูกหมากไปตรวจมาแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้บอกไม่เป็น
17: ตรวจแล้วไม่เป็น
0: ค่ะ
17: งั้นต้องไปพบหมอกระดูกก่อนได้ไหมครับ
0: ก็ได้ค่ะ
17: ตรงเพราะว่า
0: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะอะไรนะคะ
1: ค่ะคุณประเทืองพูดอีกครั้งนะคะ
17: ผมสงสัยว่ามันจะเกิดจากกระดูกก้นกบหรือเปล่าเพราะว่ามีการปวดข้างล่างอยู
0: ่บริเวณก้นกบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากระดูกปลายก้นกบอะค่ะสักข้ามเนี่ยพวกนี้มันควบคุมการขับถ่ายแล้วมันจะเกิดกันในนักดิ่งพระสุภาพวกยูโดอะพวกนี้ค่ะก้นกระแทกก้นกระแทกแรงก็จะเกิดอาการเหล่านี้ได้เหมือนกันค่ะบางคนก็มีอุบัติเหตุเคยก้นกระแทกแรงๆมาก่อนก็มันไม่จำเป็นต้องปี2ปีหรือว่า 2-3 เดือนเป็น10ปีก็ได้ค่ะแล้วร่างกายมันค่อยๆพัฒนาสะสมมาเรื่อยๆก็สามารถดูได้ค่ะลองไปตรวจกับคุณหมอดูดีกว่าค่ะต้องหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงปัสสาวะไม่ออกแล้วก็ตรวจนิ้วด้วยก็ดีค่ะ
1: ค่ะ
17: ครับครับขอบคุณครับหมอครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณประเทืองนะคะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อาจารย์เนตรดาวได้แนะนำไปดีกว่านะคะ
2: คร
1: เราจะต้องหาสาเหตุก่อน
2: จะปัสสาวะไม่ออกนี่ก
1: ็ถ้าแบบนี
0: ้
1: ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยแบบนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เกี่ยวค่ะเกี่ยวการดื่มน้ำน้อยก็เกี่ยวค่ะและดื่มน้ำน้อยก็เป็นนิ่วด้วยค่ะปัสสาวะก็จะลำบากจากนิ่วสาเหตุของนิ่วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำต่อวันเนี่ยให้มันเพียงพออย่างขั้นต่ำก็ต้อง2ลิตร2ลิตรในคนที่ตัวสูงใหญ่นะคะต้อง2ลิตรก็คนตัวเล็กๆเด็กเล็กๆไม่ต้องถึง2ลิตรค่ะถึง2ลิตรค่ะก็กินตามน้ำหนักตามอายุก็สามารถช่วยได้ค่ะ
1: ก็ลองดูนะลองปรับพฤติกรรมดูถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์ดีกว่าหาสาเหตุที่แน่นอนดีกว่านะคะ
2: เอาละครับอาจารย์ช่วงท้ายช่วงนี้อาจารย์ฝากไว้ถึงคลินิกและการบริจาคสมุนไพรนะครับ
0: ตรงนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะถาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บในตาอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ซอยพิเกษม68ทุกๆวันอังคารใกล้แยกที่44เข้าซอยพิเกษม68มาหาแยกที่44ค่ะพอเห็นแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงปูนสีขาวยาวไปเลยค่ะคลินิกอยู่ในนั้นคันเดินเข้าไปจะเห็นว่ามีเก้าอี้ตั้งเรียงเป็นร้อยอยู่ในนั้น ก็สามารถเข้าไปได้เข้าไปได้ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:00 นค่ะถ้าเป็นคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดเฉพาะทุกวันอังคารค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรบริจาคได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260แต่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610เรายังอยากได้รากชะพลูรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ยังอยากได้อยู่ค่ะลูกที่ลังคาสาถ้าท่านใดมีก็ขอบริจาคด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะค่ะถ้าใครที่มีสมุนไพรตามที่อาจารย์เนตรดาวแจ้งนะคะอยากจะบริจาค ก็สามารถบริจาคได้เลยนะคะ บริจาค กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับวันนี
0: ้
2: ได
0: ้สาระ
2: ความรู้เช่นเคยครับพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง
1: วันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิษาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขา

0: บอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ยาเสพติดไม่ใช่มิตรทำลายชีวิตและสังคมท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีคือรายการบุรีรัมย์ซอแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.มุกดาหาร16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 45 นาทีรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการสาราวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นเวลารายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้วิรยุทธ์การบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์การบรรขออภัยค่ะวีรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาในขณะนี้14 นาฬิกา 15 นาทีช่วงเวลาต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101จุดจุดท้ายมีการเฮ้ยได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันกับเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วง

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจะทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ข่าวแรกกับท่านนายกอนุทินค่ะได้นำทีมมหาดไทยก็ไปเดินตรวจเยี่ยมนะคะในงานศิลปาชีพประทีปไทยค่ะโอทอบหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นวันที่2โดยมียอดจำหน่าย1วันครึ่งนะบอกว่า 92.5 ล้านนะคะก็เตรียมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่10สิงหาคมนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9สิงหาคม2569ช่วงเวลา 14:30 นาทีนะคะภายหลังที่ได้เดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เดินทางไปที่อาคารแชลเลนเจอร์1-3นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อไปตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจนะผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวนะคะในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอบหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะปี2569นะคะภายใต้แนวคิดนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะซึ่งเป็นวันที่2ก็ได้มีท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินนะคะแล้วก็นายสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็รวมทั้งนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ร่วมด้วยค่ะซึ่งท่านนายกเองก็ได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินโอท็อปนะคะผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชูรี่นะพร้อมกับชื่นชมผลงานแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนนะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศนะคะจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้าร่วมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะแล้วก็ร้านภาคีเครือข่ายของทุกกระทรวงต่างๆของกระทรวงต่างๆด้วยนะคะสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569บอกว่าวันแรกก็คือตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2569ค่ะจนถึงเวลา 13:00 นของวันที่9สิงหาคม2569นะคะก็มีการแจ้งยอดจำหน่ายมารวมนะคะ 92,516,066 บาทค่ะโดยโซนโอท็อปชวนชิมก็ยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะปี2569ก็กำหนดขึ้นนะคะระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นอาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งภายในงานก็ยังจะมีการจัดโปรโมชั่นนาทีทองค่ะแล้วก็มีคูปองนะลุ้นโชครับรางวัลใหญ่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงของบรรดาศิลปินต่างๆนะคะที่บริเวณเวทีกลางสลับผัดเปลี่ยนกันมาสร้างสุนทรียะนะคะให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานค่ะทั้งนี้ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่10สิงหาคม2569ค่ะเวลา 15:00 นะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะมาเป็นประธานค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับท่านรองนายกทรงศักดิ์กันบ้างที่ได้มีการประชุมร่างแผนสสส.ปี2570นะคะก็จะเน้นนะคะขยายงานสร้างเสริมสุขภาพรายจังหวัดนะคะหนุนวาระกลางนะคะขับเคลื่อนให้ในเรื่องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ก็เล็งวัดผลได้ภายใน1ปีนะคะซึ่ง
เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสนะคะก็เป็นประธานประชุมรับฟังก็เห็นต่อร่างแผนกการดำเนินงานนะคะประจำปี2570ค่ะโดยมีกรรมการกองทุนกรรมการบริหารแผนนะคะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะพร้อมกำหนดทิศทางการพิจารณาร่างแผนประจำปี2570ว่าสสส.นะคะขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดระยะเวลากว่า20ปีค่ะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกมิตินะคะแล้วเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องค่ะมีแนวทางนโยบายและจุดเน้นในการที่จะจัดทำแผน5ข้อสำคัญก็คือ1ยึดทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ10ปีนะคะ2ก็คือสร้างและขยายผลลัพธ์ทางสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะ3สนับสนุนพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพจากข้อมูลสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะ4ลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงและโรคอุบัติใหม่นะคะ5สานพลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะคะซึ่งในเรื่องของแผนดำเนินงานสสส.ในปี2570ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสุขภาพใหม่ๆและบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยทิศทางการทำงานของสสส.ในก้าวต่อไปนะคะต้องขยายการขับเคลื่อนงานนะคะสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมระดับจังหวัดอย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มีกำหนดในเรื่องของตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะคะตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ก็บอกว่าสสส.ก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพยึดข้อมูลเป็นฐานประชาชนนะคะเป็นศูนย์กลางนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDG ในการกันกับเพื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580ค่ะโดยแผนการดำเนินงานปี2570บอกว่าใช้แนวคิดนะคะThai Health Working Model ค่ะเป็นฐานกำหนดตัวชี้วัดหลักนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดร่วมของการดำเนินงานทั้ง15แผนงานผ่านการขับเคลื่อน Big Quick Win นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพกว่า 2,000 แห่งนะคะพร้อมขยายผลทั่วประเทศค่ะสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชนลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าความปลอดภัยทางถนนนะคะผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านยาเสพติดแอลกอฮอล์นอกจากนี้ค่ะได้มีการกำหนดวาระกลางก็คือขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในทางสุขภาพจากวิกฤตเศรษฐกิจนะคะโดยเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศและพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการที่มีผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาพบูรณาการความร่วมมือระหว่างแผนงานจับคู่มาตรการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ค่ะแล้วก็ขยายผลผ่านเครือข่ายผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยสามารถวัดผลความสำเร็จแล้วก็เห็นความก้าวหน้าได้ภายใน1ปีค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนเรียกมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการติดตามกันต่อนะคะมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบรางวัลSME National Award ครั้งที่18นะคะและ SME Pervinco Champion Award ครั้งที่4ค่ะเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศค่ะก็ดัน SME ไทยสู่ความยั่งยืนดิจิทัลตลาดโลกซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะคะครั้งที่18นะคะแล้วก็รางวัล SME Provico Champion Award ครั้งที่4ค่ะที่โรงแรมมิลเลนเนียมเฮียตันกรุงเทพนะคะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์เข้าร่วมงานนะคะทั้งนี้ค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นนะก็เพื่อเป็นการเชิดชูผู้ประกอบการ SME ต้นแบบจำนวน117กิจการจากทั่วประเทศนะคะพร้อมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ค่ะได้มีการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ภายใต้แนวคิดนะคะมุ่งพัฒนา SME ไทยใน3มิติสำคัญได้แก่การเติบโตอย่างยั่งยืนการเป็นผ่านสู่ดิจิทัลและการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่า SME ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะในด้านทั้งการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็การกระจายโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลและก็รูปแบบการค้าใหม่นะคะแล้วก็ความท้าทายด้านความยั่งยืนการปรับตัวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะผู้ประกอบการจำเป็นแล้วค่ะที่ต้องมีการเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมเข้าถึงตลาดแล้วก็แหล่งทุนนะคะตลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ในเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าทั้งในประเทศและระดับสากลนะคะซึ่งรัฐบาลก็ต้องการเห็นผู้ประกอบการ SME ไทยนั้นสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐค่ะภาคเอกชนสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและเครือข่ายพันธมิตรนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยและผู้ประกอบการในภูมิภาคสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนแล้วก็โอกาสทางด้านของการตลาดได้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ไม่ได้สะท้อนความสำเร็จจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์กรแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะรางวัลที่ได้รับจริงไม่เพียงเป็นเครื่องหมายนะคะของความสำเร็จแต่ว่ายังมาพร้อมกับบทบาทสำคัญค่ะในการที่จะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการไทยแล้วก็เป็นพลังในการที่จะขยายมาตรฐานที่ดีไปสู่ SME ทั้งประเทศนะคะเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อ SME ไทยเข้มแข็งนะคะเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มจะมีความเข้มแข็งแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะมาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะอันนี้บอกว่ามีการเร่งตามอีก 8.3 แสนคนแล้วนะยืนยันตัวตนนะคะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งวันที่9สิงหาคม2569ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะว่ารัฐบาลก็เร่งอำนวยความสะดวกนะคะทั้งด้านการยืนยันตัวตนแล้วก็การขอการยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนนะที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะบอกว่าล่าสุดนะวันที่8สิงหาคม2569ก็พบเลยว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็
ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายค่ะบอกว่าปัจจุบันนะผู้ที่รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนนะคะโดยยืนยันตัวตนแล้วนะ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีผู้ยืนยันตัวตนนะคะ 2.2 ล้านคนเป็นคิดเป็น 68% นะคะขณะนี้ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 27% จากเดิมบอกว่ามี 9.8 แสนคนหรือว่า 31% นะคะดังนั้นในรัฐบาลขอเชิญชวนค่ะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะคะเร่งยืนยันตัวตนด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็เปิดนะให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะล่าสุดบอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วนะ 4.2 ล้านคนค่ะก็เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนนะคะจึงขอเชิญชวนนะคะให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะรัฐบาลเองก็ได้มีการเตรียมช่องทางนะให้บริการอย่างครอบคลุมนะทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะแล้วก็ศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ร่วมลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้บริการออนไลน์ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในการในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางพาณิชย์กันบ้างก็บอกว่าเตรียมแล้วนะเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศค่ะ 3.42 ล้านฟองราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยแล้วนะว่ากรณีเครือข่ายสังคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคานะไข่ไก่คระหน้าฟาร์มจาก3บาท80สตางค์เป็น4บาทต่อฟองนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองนะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569นะคะทางกรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพื่ เพิ่มทางเลือกนะคะให้ประชาชนสามารถที่จะซื้อไข่ไก่ไทยชื่อไทยค่ะโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ชื่อไทยในพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่13ถึง3เป็นสิงหาคม2569นะคะสำหรับต่างจังหวัดนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะกระจายไข่ไก่ทั่วไทยผ่านจุดจำหน่ายครอบคลุมนะ76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนค่ะโดยนำไข่ไก่นะมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะก็ตั้งเป้านะคะในเรื่องการกระจายรวมก็ 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะให้กับประชาชนนอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้วนะคะในจุดจำหน่ายในเรื่องของธงฟ้าก็ยังมีในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยนะคะสถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบันบอกว่าเป็นภาวะที่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติแต่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดตลาดนะคะโดยข้อมูลเดือนสิงหาคม2569บอกว่ามีไข่ไก่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัวค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันหรือว่าลดลงประมาณ 3% จากค่ามาตรฐานนะคะจึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยกว่าน้อยลงกว่าช่วงปกติค่ะแล้วก็จะส่งผลนะต่อระดับราคาในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรมการค้าภายในก็เลยได้ประสานทางกรมปศุสัตว์เพื่อหารือค่ะแนวทางเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตแล้วก็จำหน่ายอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคแล้วก็ให้ราคาในแต่ละระดับการค้ามีความสอดคล้องกับต้นทุนแล้วก็สถานการณ์ตลาดนะคะหากพบผู้ค้ารายใดนะมีพฤติกรรมนะคะการขายในราคาที่สูงเกินสมควรนะก็สามารถร้องเรียนได้ค่ะสายด่วนกรมค้าภายในค่ะ1569นะคะหากพบการกระทำผิดก็จะมีความผิดนะตามมาตรา29พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ค่ะมีโทษนะคะปรับนะคะไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งแล้วมีการจำคุกด้วยนะไม่เกิน7ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องการยกระดับนะคะความปลอดภัยโรงเรียนทั่วประเทศผนึก5กระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการนะคะอว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแรงงานสาธารณสุขก็รวยในเรื่องการคัดกรองสุขภาพจิตนะก็ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงนะคะอบรมครูรับมือวิกฤตนะวางมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันนะคะในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสําเร็จกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาหกิจวิจัยและนวัตกรรมก็พร้อมด้วยกับนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมการประชุมหารือในเรื่องของแนวทางมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะหลังเหตุ
เกิดเหตุการณ์โน้ตรุนแรงในโรงเรียนโดยย้ำเป้าหมายให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะทั้งนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะคะว่ารัฐบาลกำหนดมาตรการนะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางกายทางกายก็คู่กับสุขภาพจิตนะคะเพราะการป้องกันเหตุไม่ได้หมายถึงเพียงการตรวจค้นหรือว่าควบคุมสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ว่าต้องมีระบบมองเห็นความเสี่ยงของเด็กนะตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำให้เด็กนั้นสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนะคะรัฐบาลก็กำหนดให้เด็กนักเรียนครูแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือได้นะโดยจะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางด้านของสุขภาพจิตและก็อาสาสมัครสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อประเมินและดูแลปัญหาเชิงรุกค่ะรวมถึงจัดระบบดูแลนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีในเรื่องการปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถติดตามและสังเกตบุตรหลานในช่วงแรกนะคะโดยจัดระบบให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเปิดทางให้นักเรียนและครูที่รับผลกระทบทางจิตใจสามารถที่จะพิจารณาย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมนะคะรัฐบาลก็จะเตรียมจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบร่วมกันในการที่จะดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ข้อแรกเลยค่ะการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำพร้อมระบบส่งต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญนะคะสองอบรมครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้สามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงในการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจได้3ก็คือเปิดช่องทางแจ้งเตือนแล้วก็ปัญหาผ่านทัฟฟี่ฟงดูเพื่อให้เด็กสามารถที่จะแจ้งเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่าเหตุที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะ4ก็คือซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังในการควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงหลายรูปแบบค่ะเพื่อให้ครูและนักเรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุนะคะ5ก็คือใช้หลัก Zero Tolerance ต่อการกลั่นแกล้งและพฤติกรรมรุนแรงไม่ปล่อยให้ปัญหาถูกมองข้ามนะ6ก็คือการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสู่สถานศึกษาค่ะพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะคะว่าอีกหัวใจสำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจว่าการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะโดยขอให้ผู้ปกครองครูแล้วก็คนที่ใกล้ชิดเนี่ยช่วยกันในการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเด็กค่ะหากพบสัญญาณความเสี่ยงควรรีบก็สู่ระบบช่วยเหลือไม่รอให้ปัญหาลุกลามนะคะสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศก็ดำเนิน4มาตรการนะคะยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะนะคะโดยวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์นะคะการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีก็ส่งผลแล้วค่ะให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการด่วนที่สุดนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยได้มีการกำหนด4มาตรการสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและก็พื้นที่สาธารณะดังนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงควบคุมการเข้าออกเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ดูแลด้านจิตใจนักเรียนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาค่ะ2ก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและก็ตั้งด่านตรวจนะคะโดยบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจ
รวจร่วมแล้วก็สนธิกำลังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายนะคะหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งครัดนะคะ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการถึงพื้นที่กำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นโรงเรียนสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะนะคะแหล่งชุมชนและก็เส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพื่อให้การดูแลครอบคลุมและตรงจุดค่ะ 4. ก็คือเฝ้าระวังและสอดส่องกลุ่มบุคคลเสี่ยงโดยฝ่ายปกครองและตำรวจต้องบูรณาการกับผู้ปกครองชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ข่ายภาคประชาชนนะคะเพื่อแจ้งเบาะแสและเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงพร้อมประเมินและก็ป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าดำเนินการทันทีนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยย้ำเลยค่ะให้ทุกจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะทั้งหมดจากรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันค่ะท่านนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: านการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: ลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันนิดด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิศาประทุมมารายงาน
8: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
11: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
8: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหด

0: เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการ

0: ้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS Snap Link เท่ากับบล็อกแชทลิงก์ถามลูกหลานช่วยแชทถามลูกหลานช่วยดูกดชัวร์ใครกดปลอดภัยชัวร
4: ์ปลอดเส้นใหม่ทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
6: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงาน
7: บดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้นปุริมปราศภาภาครายงาน
5: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
8: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

0: สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ด้วยความปลอดภัยขับรถไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ให้ดื่มแล้วขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางเพราะอุบัติเหตุป้องกันได้ร่วมสร้างวินัยจราจรเพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้า

0: ี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตาย

0: าระ
1: รายการ
0: เช็คอินทีมอีสานใต
2: ้มีเรื่องราวมาฝากกันในหลากหลายช่วงของรายการเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของข่าวสารนะคะเกี่ยวกับนโยบายรัฐนะคะ20กระทรวงนะคะก็จะมีในเรื่องของความสำเร็จนะคะนายกได้มีการประกาศความสำเร็จ74วัน74ล้านแคลอรี่นะคะคนไทยรวมพลังทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่ค่ะแล้วก็นะคะอีกข่าวนึงนะคะที่ตอนนี้เนาะกำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะในเรื่องของอุทกภัยนะคะทางท่านเอกนิติได้มีการสั่งป้องกันปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็ภัยแล้งภาคกลางนะคะทำลิกส์แมปนะคะบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของท่านรองนายกสุภจีนะคะได้นำทูต13ประเทศลุยสวนทุเรียนใต้นะคะชู Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะคะนอกจากนี้ในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานมาฝากกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แอร์นะคะทำยังไงให้ประหยัดนะคะแล้วก็การใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งเก่ายิ่งกินไฟจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาตอบข้อสงสัยกันนะคะและนอกจากนี้ยังมีในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์นะคะซึ่งใครที่ชอบปูม้านะคะวันนี้ต้องติดตามเลยนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะคะหลอกขายปูม้านะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารของเราวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทางเพจนะคะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะสวัสดีคุณบุญเรียนนะคะทักทายส่งดอกไม้มาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณอัชราปิ่นทองนะคะบอกว่า

0: ดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะบอกว่าสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีนะคะคุณสะอาดเป็นบางวันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเย็นวันที่10สิงหาคมนะคะวันนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยครับนะคะพี่กำนันชมพูอ้าวชมพูกลายเป็นกำนันไปแล้วนะคะขอบพระคุณที่แวะเข้ามาทักทายนะคะคุณสะอาดนะคุณบุญเรียนบอกว่าสวัสดีสาวสวยจ้าสวัสดีนะคะทางนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยฝนหยุดตกหรือยังเนาะนะคะน้ำท่วมไหมคะทางนู้นนะคะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะสวัสดีค่ะส่งหัวใจเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะอยู่กันไป1ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะไปเข้าสู่ช่วงแรกกันในช่วงของข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะนายกประกาศความสำเร็จ74วัน74ล้านแคลอรี่ค่ะคนไทยร่วมพลังทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่ชูสุขภาพดีรากฐานสำคัญของคนและการพัฒนาประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณสนามสุภาชลาไซกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและก็การพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่ว่าเป็นการพัฒนาคนและก็ประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้วยโดยรัฐบาลมุ่งสนับสนุนเมืองและก็ชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬานะคะในระดับประเทศครั้งนี้ก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็กระแสการออกกำลังกายในวงกว้างนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันนะคะสำหรับโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่นะคะอันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอเหมาะสมพร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้มีประชาชนร่วมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปก้าวท้าใจนะคะแล้วกว่า153ล้านแคลอรี่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือและก็ความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีเป็นรากฐานที่สำคัญนะท่านนายกก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่คนมีสุขภาพดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันนะคะจะได้มีพอสุขภาพดีแล้วอะไรก็ดีไปหมดนะคะจริงไหมคะนะคะสุขความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเนาะนะคะไปต่อกันที่ข่าวนี้นะคะในเรื่องของการป้องกันเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็ทางท่านเอกนิตินะคะได้มีการสั่งการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางนะคะโดยได้มีการจัดทำ Risk Map นะคะบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรกลศูนย์พักพิงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางด้วยนะคะทางท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้งนะคะในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1/2569เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากทางภาคเหนือนะคะก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลอีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมเนาะแล้วก็เขตอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นนะคะและภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนะคะซึ่งอีกทางนะคะก็ได้มีการหลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งต้องมีการเตรียมมาตรการนะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูด้วยนะคะทางด้านของการเตรียมความพร้อมก็ได้มีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยนะคะหรือว่า Risk Map นะคะ ั้งไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัยเนาะแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะคะเพื่อเป็นการประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะคะตรวจสอบประตูระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมพื้นที่รับน้ำนะคะแล้วก็ในด้านของการเผชิญเหตุแล้วก็การช่วยเหลือนะคะผู้ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งในเรื่องในด้านของตำรวจนะคะพลเรือนท้องถิ่นประชาชนโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอในส่วนของด้านสาธารณสุขนะคะได้ให้โรงพยาบาลในพื้นที่และก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในพื้นที่เศรษฐกิจนะคะเขตอุตสาหกรรมนะคะก็มีการแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้วางมาตรการปกป้องนะคะป้องกันภัยอู่ทกภัยนะคะแล้วก็ภัยแล้งอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะคะภายหลังเกิดเหตุสาธารณภัยให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายการจ่ายเงินเยียวยานะคะแล้วก็การทำงานให้มีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ทั่วถึงเป็นธรรมส่วนแล้วก็ยังมีการให้คณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ให้แต่ละท่านที่ดูแลรับผิดชอบนะคะเป็นลายรุ่งน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วทางด้านของการสื่อสารนะคะก็มีการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วก็เป็นจริงผ่านทุกช่องทางสื่อสารเพื่อที่ให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกแต่มีความตระหนักนะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าทางปภ.นะคะได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันระวังภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสและก็มีการสื่อสารในทุกช่องทางควบคู่กันไปนะคะผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อให้มีการแจ้งเตือนถึงทุกครัวเรือนแล้วก็ให้ประชาชนมีความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็เป็นการวางแผนในการรับมือกับอุทกภัยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะคะเป็นการจัดทำลิสต์แมปนะคะบริหารจัดการน้ำนะคะไปต่อกันที่ข่าวนี้ละกันนะคะรองนายกนะคะสุภจีได้นำทูต13ประเทศเที่ยวนะคะลุยสวนทุเรียนใต้ชูไทยแลนด์เดอะแลนด์ออฟทรอปิคอลฟู้ดชิม9สายพันธุ์เจาะตลาดสร้างดีมานด์ใหม่ต่อยอดฟู้ดทัวริซึมนะคะกระตุ้นบริโภคแล้วก็เพิ่มยอดค้าผลไม้ผัดไทยด้วยนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคณะเอกอัครราชทูตและก็ผู้แทนจากทั้ง13ประเทศได้แก่เบลเยียมนะคะกัวเตมาลาคาซัคสถานเคนยาบังกลาเทศสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานมันดีฟฮังการีคิวบาอิตาลีศรีลังกาและก็เวเนซุเอลาเยี่ยมชมแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะเพื่อให้คณะทูตได้สัมผัสกับคุณภาพรสชาติและก็ความหลากหลายของผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงนะคะพร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงผลไม้การค้าการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดฟู้ดทัวริซึมนะคะทางท่านสุภจีก็กล่าวว่าการนำคณะทูตลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการเปิดประสบการณ์ให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักผลไม้ไทยนะคะจากพื้นที่จริงโดยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้นำคณะทูตเยี่ยมชมแหล่งผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาเยี่ยมที่สวนลุงโหน่งนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งรวบรวมทุเรียนนะคะจากหลากหลายสายพันธุ์จากทางภาคใต้ให้คณะทูตได้ชิมแล้วก็เปรียบเทียบรสชาตินะคะแล้วก็ให้คะแนนความชื่นชอบเพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนเพื่อทำตลาดส่งออกให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศต่อไปทุเรียนไทยนะคะมีความพิเศษและก็มีความหลากหลายอย่างยิ่งวันนี้ก็ได้มีการให้ท่านทูตนะคะได้รู้จักประเทศไทยนะคะว่ามีทุเรียนไม่ได้เพียงเท่านี้นะคะแต่ต้องการให้รู้ว่าทุเรียนเนี่ยแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็นำข้อมูลว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศชื่นชอบรสชาติแบบไหนนะคะไปใช้ในการทำตลาดให้ตรงกับความต้องการด้วยนะคะนี่ท่านสุภจีกล่าวทุเรียนนะไม่ได้วัดความอร่อยกันที่ไซส์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การดูแลสายพันธุ์คุณภาพตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการดูแลระหว่างการขนส่งว่าเราต้องช่วยกันนะทำให้ตลาดทุเรียนไทยมีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอื่นนะคะอันนี้ท่านรองนายกท่านสุภจีก็ได้กล่าวไว้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมนะคะการส่งออกนะคะผลไม้ไทยนะคะแล้วก็เป็นการโชว์ศักยภาพด้วยว่าไทยเราก็มีของดีนะคะผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไป ต่อกันที่ช่วงนี้ละกันนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะกับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสค่ะ
1: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัส
0: สำหรับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่อาจจะยังมีอากาศร้อนบ้างบางช่วงเนาะก็อาจจะเปิดแอร์นะคะแล้วการเขาบอกว่าการระบายอากาศที่ดีนะคะทำให้แอร์เนี่ยมันทำงานน้อยลงจริงไหมนะคะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลายคนเวลาที่อากาศร้อนก็มักจะเปิดแอร์ทันทีเนาะพอมันร้อนเราก็เปิดแอร์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าบ้านหรือว่าห้องเราเนี่ยระบายอากาศได้ดีก็จะสามารถช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำใช้ไฟน้อยลงด้วยหลักการง่ายๆนะคะก็คือถ้าอากาศร้อนสะสมอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดึงอุณหภูมิให้ลดลงแต่ถ้าเราช่วยระบายความร้อนจากห้องก่อนนะคะอุณหภูมิในห้องเนี่ยก็จะเย็นลงนะคะก็จะลดลงบางส่วนเนาะทำให้แอร์เนี่ยไม่ต้องทำงานหนักตั้งแต่เริ่มเปิดนะคะวิธีง่ายๆก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่อากาศภายนอกนะคะเย็นกว่าภายในบ้านอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นๆนะคะอาจจะใช้วิธีการเปิดประตูนะคะหน้าต่างคนละด้านนะคะเพื่อให้อากาศเนี่ยไหลผ่านจากอีกด้านนึงไปอีกด้านนึงนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นการระบายอากาศแบบข้ามห้องนะคะช่วยให้พาความร้อนแล้วก็ความอับชื้นออกไปจากห้องนะคะถ้าบ้านไหนมีพัดลมก็อาจจะใช้พัดลมช่วยนะคะดันอากาศร้อนออกทางหน้าต่างนะคะก็คือเปิดพัดลมไล่ก่อนนะคะช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้เร็วขึ้นแล้วก็ก่อนเปิดแอร์ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะก็อาจจะเปิดพัดลมทิ้งไว้ก่อนนะคะเมื่อห้องคลายความร้อนลงแล้วค่อยเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็เปิดแอร์นะคะขออภัยค่ะปิดประตูหน้าต่างนะคะถ้าเปิดประตูหน้าต่างเดี๋ยวแอร์ออกหมดเนาะนะคะปิดประตูหน้าต่างนะคะแล้วก็ค่อยเปิดแอร์นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้ห้องเย็นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้แอร์ทำงานหนักจนเกินไปด้วยซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะช่วยลดการใช้พลังงานนะคะก็คือลดการทำงานของแอร์นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าการเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ขณะที่เปิดแอร์นะคะเดี๋ยวแอร์ออกไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นต้องปิดดีๆนะคะบ้านไหนที่มีรูระบายอากาศหรือว่ามีช่องที่มันปิดไม่สนิทอาจจะแบบใช้ผ้าม่านเนาะหรือว่าหาอะไรไปปิดไว้ไม่ให้แอร์มันออกไปแอร์จะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปนะคะนะคะแล้วก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือก่อนจะใช้พลังงานก็ควรจะทำให้ห้องเย็นลงสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะอาจจะเปิดพัดลมก่อนก็ได้นะคะช่วยในการระบายอากาศเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางนึงนะคะมาดูในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเกริ่นไว้ข้างต้นเนาะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะยิ่งเก่ายิ่งกินไฟจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านะคะมาดูกันหลายบ้านก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ใช้งานมานานแล้วเนาะบางทีอายุก็10ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเปิดติดแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะบางคนก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันกินไฟมากกว่าปกติเครื่องใช้ใหม่ๆจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคำตอบก็คือไม่จริงกับทุกเครื่องนะคะแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะอายุของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหากยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่นะคะแต่เมื่อใช้งานเป็นนานๆเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะแล้วก็อาจจะมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นเกาะเนาะแล้วก็มีสิ่งสกปรกสะสมก็อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของพลังงานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันอาจจะกินไฟเพิ่มได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกเครื่องนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเนาะถ้าเกิดแผ่นกรองนะคะมีคอยหรือว่าคอยเนี่ยมีฝุ่นน้ำยาแอร์ไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือมีความเย็นรั่วออกจากห้องนะคะแอร์ก็จะทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิส่งผลให้ใช้ไฟขึ้นก็จะทำให้เปลืองขึ้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เหมาะในการล้างแอร์นะคะก็คือทุก6เดือนนะคะควรจะล้างสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะเขาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่นะคะควรซ่อมหรือว่าควรเปลี่ยนเก่าแล้วนะคะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะคะเราก็ต้องประมาณเราควรจะดูแลอยู่สม่ำเสมอนะคะจริงๆเขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดเครื่องเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะคะก็ไม่เป็นไรนะคะปัญหาถ้ามีปัญหาเล็กน้อยก็อาจจะแก้ไปนะคะอย่างเช่นการแผ่นกรองสกปรกนะคะขอบยางประตูตู้เย็นนะคะเสื่อมหรือว่าอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยชำรุดนะคะก็อาจจะซ่อมไปนะคะบำรุงไปเนาะนะคะเพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะมันเก่ามากๆแล้วนะคะแล้วก็มันถ้าซ่อมไม่คุ้มเนาะก็อาจจะ ื้อใหม่แทนนะคะเพื่อเขาก็บอกว่าก่อนที่จะซื้อใหม่ก็เปรียบเทียบนะคะว่าถ้าซื้อมาแล้วนะคะมีฉลากเบอร์5หรือเปล่านะคะมันจะช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปแล้วแต่การใช้งานนะคะสรุปแล้วก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเนี่ยไม่ได้กินไฟเสมอไปนะคะแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะหมั่นดูแลแล้วก็ตรวจสอบเปรียบเทียบความคุ้มค่านะคะถ้าซ่อมแล้วกลับมาใช้งานได้ดีก็การซ่อมก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะคะก็นำมาฝากกันในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะไปต่อกันที่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ละกันนะคะที่เกริ่นไว้ข้างต้นเนาะใครที่ชอบซื้อปูม้านะคะเรามาระวังให้ดีมีมิจฉาชีพแฝงมานะคะหลอกโอนเงินแต่ไม่ส่งของนะคะเป็นยังไงไปติดตามจากคลิปนี้ค่ะ

0: วิธีการนะคะให้เราไปที่เพจไปเซิร์ชใน Google ต่อด้วยคำว่าโกงหรือไม่ส่งของหรืออีกวิธีคือเอาเลขบัญชีไปค้นหาในแอป CyberCheckถ้าพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการหลอกจริงจะมีการแจ้งเตือนในแอป CyberCheck หรือถ้ามีประวัติจะมีการขึ้นโชว์ในแอป CyberCheck 3. ร้านค้ามักจะแจ้งให้เราเสียเงินเพิ่มเติมจากราคาโปรโมชั่นโดยอ้างว่าเป็นค่ากล่องโฟมค่าขนส่งหรือค่าอื่นๆเพราะฉะนั้นต้องมีสติทุกครั้งก่อนเชื่อนะคะเสียเวลาเช็คแค่ไม่กี่วินาทีดีกว่าเสียเงินมากมายเพราะเห็นแก่ของถูกด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์หลอกขายซื้อม้าราคาหลักร้อยเหยื่อเป็นแสนๆคนเดี๋ยวนี้เช็คแค่ติดฟ้าไม่ได้แล้ว
1: ค่ะนี่แหละนะคะก็เป็นมุกของมิจฉาชีพนะคะที่สรรหามาหลอกลวงผู้บริโภคซะจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่คอมเมนต์ทักทายเข้ามาเนาะพี่บรรเทาสำดานใจนะคะคุณบุญเดียนนะคะสวัสดีขอบคุณมากๆเลยทุกท่านคุณอเนกพิชไทยนะคะขอบพระคุณมากเลยเนาะชมพูอ่านทุกข้อความแล้วเห็นแล้วยิ้มเลยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสวทมุกดาหารนะคะวันพรุ่งนี้วันอังคารที่11กรกฎาคม2569รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกับสวทอำนาจเจริญนะคะและจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งผลิตโดยสวทยโสธรค่ะ
2: เสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ.2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: 8พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านคำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองเอื่องเงินนี้มาจากพัมเบดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: สำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่อาทิเผ็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปียังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโคลาซาในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโคไลซาไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโคไลซาส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านความน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วง

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงบ้าน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชสาวนีว่า1ก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ย่างเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่านี่เจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมก็เฮ็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลขอเหนือเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็น7หมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการเดี๋ยวนี้ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีนี่ครับเจ็บเฮ็ดได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดมันเกิดหลายจะมีไร่ใดเห็นมากนะครับภาพรวมก็คือ1ข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้าก็มีจิตสำนึกล่ะครับว่าเออมาป่าหนองมันนี่ได้กินเฮ็ดเราก็ควรรักษาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูป่านี่ล่ะครับเอาเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดซอยกันจังซี่ประมาณนี้ล่ะครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านป่าขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะเจ้าพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้ก็รู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านก็มีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาจะเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สิเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้อีกสิยังมีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็มีส่งนอกส่งหยังนำสิไปจีนไปอเมริกาพวกเห็ดพวกไข่มดแดงเฮาเนี่ยค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะไปจากให้ประชาชนคนไทยไล่ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป้าพ่อแม่ก็อยู่นี่ก็พากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะตะกี้ก็เพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมื้อนี้แม่ก็สิสนองเงินโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วส่งต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
4: ินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดุมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดุมันชุมชนดุมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยในการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดุมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งนี้มีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตากเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรนะครับก็จะมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรม2ก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็กำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีนี่ก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินผลิตอีกส่วนนึงครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพรมรินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอย่างอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายให้กับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
4: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น. ต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวัญชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
10: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่า และมอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอียงใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือโนมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าข่ายต้องสงสัยใช้โนมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนตัวครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ของสถานีนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย4โมงนะครับสถานีของเราก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเลยทีเดียวดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับหลายพื้นที่วันนี้ติดตามข่าวอยู่น่าจะมีเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกอยู่ทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องราวของน้ำท่วมด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM แล้วก็ต้องมี AM ด้วยนะครับ AM 819 GHz แล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ครับที่วันนี้ก็หมุนมาฟังกันในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ต้องบอกว่าหลายเรื่องราวข่าวสารนี่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับที่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีด้วยเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับวันนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับจับประเด็นเป็นข่าวได้แล้วก็ TikTok ก็ตอนนี้ออนแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับทักทายส่งกำลังใจกันนะครับให้กับทีมงานของเราจับประเด็นเป็นข่าวบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยนะครับหลังไมค์ตอนนี้ก็พร้อมสแตนบายอยู่แล้วด้วยที่02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆจากคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่บางคนบอกว่าฝนตกมาเมื่อเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับตกหนักเลยทีเดียวนะครับมีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยอ่ะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันเรื่องราวของฝนฟ้าด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามช่างเทคนิคของเราครับวันนี้คุณสายชนมีสั่งนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคำพีระก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับพร้อมกับรายงานนะครับทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เกิดเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจนะครับใจกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเกิดเหตุยิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าท่านเสียชีวิตนะครับโดยผู้ก่อเหตุครับเป็นอดีตส.ส.ซึ่งก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับว่าไล่เรียงทำลายเป็นอย่างไรบ้างยังมีหลายเรื่องราวครับที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านเลยติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและหลายๆคนก็ติดตามข่าวกันเรื่องราวของเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ครับต้องมีรายละเอียด

10-40เรื่องนี้ก็สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องนะครับเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะนั่งนำเรียนกันคุณผู้ฟังทราบไหมว่าตัวเลขเงินสะพัดในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบอก 1.06 แสนล้านโอ้โหผ่านมาเพียงแค่2เดือนนะที่เราก็ได้มีการจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อต่างๆเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินสะพัดหรือว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่าแสนล้านนะครับจากโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องความเป็นอยู่เป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคต่างๆนะครับเราก็ต้องซื้อต้องใช้กันถ้าเรามีโครงการดีๆแบบนี้เราก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับแน่นอนเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปเรื่องราวของเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ล่าสุดครับมาติดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ครับท่านเรียกประชุมนะครับหน่วยงานความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับเรื่องสำคัญเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนนะครับเร่งปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ติดตามเรื่องราวของการทุจริตการสอบท้องถิ่นด้วยนะครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องมีหลายประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามนะครับวันนี้10สิงหาคม2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็นายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.ครับเข้าหารือนะครับที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันโดยหลักใหญ่ใจความครับก็เป็นเรื่องของการออกแนวทางหารือมาตรการการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการติดตามเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นท่านนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปบูรณาการการทำงานการจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็การพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับให้มีความเหมาะสมครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยบอกยังมีข้อจำกัดรวมถึงมีการกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดครับในการตรวจการจับกุมและก็การดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายให้เตรียมนะครับเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมนะครับแล้วก็ตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ในระหว่างการดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจจะพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมสำหรับกรณีอีกเรื่องนึงครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ถึงความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนแล้วก็เร่งตรวจสอบขยายผลไปอยู่ในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงปปท.เพื่อให้การบังคับใช้นะครับแล้วก็การป้องกันการปราบปรามทุจริตเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็ได้ติดตามกันล่าสุดวันนี้ครับเกิดเหตุสุดอุกอาจอีกแล้วนะครับอย่างที่ได้นำเรียนกันตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะครับเรียกว่ามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับจากการที่เรียกว่าใช้อาวุธปืนด้วย
วยวันนี้เกิดเหตุครับมีการยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนแรกเนี่ยท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าท่านเสียชีวิตนะครับโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตส.ส.นะครับเดินทาง

0: ข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมที่เกิดเหตุนะฮะไว้ได้แล้วด้วยนะครับวันนี้10สิงหาคม2569ตำรวจรับแจ้งเหตุครับว่าเกิดเหตุยิงกันนะครับที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับบริเวณข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่พบพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมกับคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมกับคนขับรถเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนในขณะเดียวกันครับผู้ก่อเหตุนั่นก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีหลังได้ลงมือก็เดินทางเข้ามอบตัวนะครับที่สถานีตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรขณะเดียวกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมที่เกิดเหตุไว้นะครับแล้วก็กั้นที่เกิดเหตุไว้นะครับให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุน9มม4ปลอกนะครับโดยทางด้านของจุดเกิดเหตุครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านที่ได้มีการติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ท่านผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าระบุนายกอบจ.นนทบุรีที่บาดเจ็บสาหัสนะครับล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านแจ้งบอกว่าท่านนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากถูกยิงสาเหตุก็เพราะได้รับบาดเจ็บบริเวณหลอดเลือดแดงที่คอซึ่งเสียเลือดมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของหลายๆท่านเลยนะครับก็ได้มีการติดตามข่าวนี้อยู่โดยทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยเรื่องแรงจูงใจนะครับที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีที่มีปากเสียงกันบอกมีการทวงเงินจำนวน11ล้านนะครับอ้างนะครับว่าเป็นการป้องกันตัวจากคู่กรณีที่นำอาวุธออกมาก่อนนะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเพิ่มเติมนะครับจากประเด็นเป็นข่าวที่นำมาสรุปให้ได้ฟังกันเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามอยู่ข้างเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับท่านก็เปิดเผยจากเพจของ NBT Connect ครับท่านนายกบอกว่าจากกรณีเหตุการณ์สุดอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับท่านบอกเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่กับนายฉลองเรียวแรงนะครับลั่นเลยเป็นใครก็ไม่สนตอนนี้เป็นฆาตกรระบุครับไม่ทราบว่าลาออกจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะไม่เคยเจอนานแล้วที่สำคัญไม่ได้มีบทบาทใดๆในพรรคดังนั้นของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุครับบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตนะท่านนายกบอกว่าดำเนินการดำเนินคดีอย่างเต็มที่บอกไม่มีข้อยกเว้นใดๆโดยทราบว่าพนักงานสอบสวนนะครับได้คัดค้านการประกันตัวจะต้องมีเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกได้พูดไว้เมื่อช่วงเช้าเลยว่าการพกพาอาวุธปืนแม้จะมีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับเรื่องที่ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับบอกว่าเป็นใครก็ไม่สนตอนนี้เป็นฆาตกรนายกรัฐมนตรีบอกนะครับเมื่อถามว่านายฉลองเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกว่าตนไม่เคยเจอตั้งนานแล้วนะครับไม่ทราบว่าลาออกหรือยัง แต่ว่าไม่มีบทบาทใดๆในพรรคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการติดตามหลายๆเรื่องราวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวนะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทย plus นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนบอกเกี่ยวมากคุณบอลเพราะเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของค่าครองชีพแน่นอนครับเป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าไทยช่วยไทย plus 60-40 2เดือนที่ผ่านมาเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่3คุณผู้ฟังทราบไหมลองเดาเล่นๆดูเงินสะพัดเงินหมุนเวียนเท่าไหร่เป็นแสนล้านแล้วฮะ 1.06 แสนล้านนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละลงเอาไว้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านี่คือหนึ่งในความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ซึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนในระบบแล้วเนี่ยจากการสรุปตัวเลขนะครับก็ 1.06 แสนล้านก็เอาง่ายๆว่าเลขกลมๆเนี่ยหมุนเวียนประมาณแสนล้านนะครับโดยเป็นข้อมูลจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาเขาบอกมียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านนะครับเป็นตัวเลขกลมๆกันละกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแสนกว่าล้านจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ26ล้านรายแล้วก็มีร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย1ล้านร้านค้านะครับสะท้อนถึงการกำจาการกระจายกำลังซื้อนะครับไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการนะครับร้านเล็กร้านน้อยเศรษฐกิจขานรากได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต้องบอกว่าไทยช่วยไทย plus 60-40 ครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเติมกำลังซื้อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังซื้อบางทีก็มันก็แบบตัดสินใจยากนิดนึงใช่ไหมรายการนี้เราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งแต่พอเรามี 60-40 ปั๊บพอเรามีไทยช่วยไทยปั๊บนี่โอ้โหหลายคนบอกอ่ะซื้อก็ซื้อเห็นไหมทำให้เปลี่ยนความคิดตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมฮะจะจ่ายต่างๆหลายคนก็บอกว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากๆรัฐบาลเดินหน้าครับล่าสุดวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่นะฮะผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมแล้วเอาต้นทุนตรงนี้ครับไปประกอบอาชีพไปสร้างรายได้ไปต่อยอดกิจการนะครับโดยเป็นการส่งต่อจากแรงกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรครับต้องบอกว่ารัฐบาลได้มีการผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงินนะครับประมาณ 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการเนี่ยประมาณ3ปีนะครับเพื่อประโยชน์ก็คือลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องนะครับในการประกอบอาชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME รัฐบาลก็เดินหน้าอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นมาตรการ SME Credit Boost นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อหลายๆคนที่เป็น SME บอกว่าโอ้ตอนนี้สินเชื่ออาจจะแบบยากนิดนึงนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับ SME Credit Boost นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องบอกว่ามีที่มีภาระหนี้อยู่ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็กลับมาดำเนินธุรกิจต่อได้เรียกว่าทำให้เราได้มีแรงต่อในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเริ่มมีสินเชื่อนะครับตอนนี้กระจายเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากและที่สำคัญก็เตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการทั้ง SME นะครับรายเล็กรายน้อยรายย่อยต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะเศรษฐกิจตอนนี้บางทีอาจจะแบบว่าตึงๆหน่อยก็จะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งมาบอกวันนี้ได้ติดตามนะฮะเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดนะฮะเป็นพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับในการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้แนวคิดครับต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ชุมชนเมืองคิกออฟครับแล้วก็มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมาตรการนี้ครับต้องบอกว่าเป้าหมายสำคัญเลยนะครับก็เป็นการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งประชาชนฐานรากของประเทศเป็นกลุ่มสำคัญที่เรียกว่าจะได้มีการช่วยเหลือกันนะครับรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาโครงการแล้วก็ความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนน่ะเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลก็จะนำงบประมาณนะครับประมาณสัก 4,500 ล้านบาทเนี่ยมาสมทบเป็นภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่พี่น้องประชาชนโอ้อันนี้ดีมากหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอทำเรื่องผ่านอะไรต่างๆก็จะช่วยเรื่องดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีต้นทุนในการประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินธุรกิจลดลงด้วยนะครับส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบต้องบอกว่าหลายๆคนพอไม่มีก็อาจจะต้องไปหยิบยืมนอกระบบโอ้โหหลายคนก็เจอปัญหาเรื่องนี้ต้นทุนมันจะสูงมากนะครับแล้วก็เงื่อนไขอาจจะเสี่ยงต่อฐานะเศรษฐกิจของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของสิ่งที่เป็นโครงการนี้ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป้าหมายก็เป็นการลดต้นทุนการเงินของประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการสำคัญครับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆโครงการนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
1: มวลทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมดเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดก็มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมอบรางวัล SME National Award ครั้งที่18และ SME Provincial Champion Award ครั้งที่4นะครับเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศแล้วก็ผลักดัน SME ไทยครับสู่ความยั่งยืนดิจิทัลแล้วก็ตลาดโลกครับต้องบอกว่า SME ตอนนี้ของเรานี่มีบทบาทมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับให้กับ SME ไทยของเราโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18หรือ SME National Award ครั้งที่18และรางวัล SMEVincian Champion Award ครั้งที่4นะครับณโรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานต้องบอกว่างานดังกล่าวครับจัดขึ้นนะฮะเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ประกอบการ SME ต้นแบบจำนวน117กิจการจากทั่วประเทศพร้อมเป็นการส่งเสริมและก็การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เตรียมความพร้อมครับสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล นะครับโดยโครงการดังกล่าวครับดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้แนวคิดSustainability Digital Global Empowering SME for the Future นะครับเพื่อเป็นการมุ่งพัฒนา SME ไทยใน3มิติสำคัญเรื่องแรกคือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านนะฮะสู่ดิจิทัลแล้วก็การเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับบอกว่า SME ไทยเนี่ยเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบการค้าใหม่และก็ความท้าทายด้านความยั่งยืนการปรับตัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอผู้ประกอบการครับจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนานวัตกรรมเข้าถึงตลาดแล้วก็แหล่งทุนนะฮะตลอดจนเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าทั้งในประเทศและก็ระดับสากลขณะเดียวกันครับรัฐบาลต้องการเห็นนะฮะผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยผู้ประกอบการในภูมิภาคก็สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีเงินทุนและโอกาสทางการตลาดได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ปิดท้ายนะครับที่อยากจะบอกกันต้องบอกว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการนะครับการให้คำปรึกษาเชิงลึกนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆการตรวจสุขภาพธุรกิจการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะฮะการจัดทำ e-catalog แล้วก็การจัดสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ครับผู้ประกอบการก็ยังมีโอกาสนะฮะเข้ารับการคัดเลือกจำนวน10กิจการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ต่อยอดมุมมองธุรกิจในต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เปิดมุมมองทางธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับสากล นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโครงการ SME National Award และ SME Provincial Champion Award นะฮะเพื่อเป็นการเสริมกลไกนะฮะสำคัญในการค้นหาพัฒนาสร้างผู้ประกอบการต้นแบบขยายแนวทางปฏิบัติที่ดีไปสู่ SME ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการมอบรางวัล SMENational Award ครั้งที่18แล้วก็ SME Provincial Champion Award ครั้งที่4นะครับเพื่อเป็นการเชิดชู117ผู้ประกอบการต้นแบบทั่วประเทศแล้วก็ผลักดัน SME ไทยสู่ความยั่งยืนดิจิทัลแล้วก็ตลาดโลกนะครับอ่ะดูข้อความของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่วันนี้ติดตามรายการกันอยู่นะครับจากหลากหลายพื้นที่แล้วก็บรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ก็มีเรื่องของฝนตกด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณชนิการบอกที่บางละมุงคุณบอลตอนนี้ฝนตกมากเลยทีเดียวนะครับเลิกเรียนแล้วก็หมุนมาฟังกันในทุกๆวันนะครับได้ประโยชน์ได้ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทั้งธุรกิจนะครับเรื่องของ SME ต่างๆคุณพลกฤตวรรณพักดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านมีคุณการบูลที่วันนี้ติดตามกันอยู่ด้วยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยแชร์ได้นะครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับปี2569วันแรกก็เป็นการเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569นะครับโดยที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนาย างธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมไปพบปะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8นะครับถึงวันที่16สิงหาคม2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมชมนะฮะมีรัฐมนตรีอาทินายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการกล่าวนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้เดินทางมาเที่ยวงานเยี่ยมชมนะครับเรื่องราวของมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญครั้งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนชอบเนาะพอได้ไปงานโอท็อปปั๊บเนี่ยโอ้มีผู้ประกอบการนะครับมีทั้งร้านค้าจำนวนกว่า 2,000 ร้านค้าเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆครับผู้คนมีไปกันเยอะแยะเลยย้ำกันนะครับงานเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะฮะใครที่บอกว่าโอ้ชอบมากงานโอท็อปนี่ทุกครั้งนะครับจะต้องไปทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยต้องบอกว่าไปงานนี้ครับจัดขึ้นย้ำสถานที่ก่อน8ถึง16สิงหาคมคุณผู้ฟังที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็แน่นอนว่าในงานครั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าแล้วเนี่ยความพิเศษของงานนี้ครับต้องบอกว่ามีการนำเสนอแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยกตัวอย่างเช่นมีผ้าไทยหัตถกรรมไทยประเภทต่างๆมีร้านค้าครับจากโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายก็จะนำไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับให้มีรายได้มีอาชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นต้องย้ำกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่8ถึง16สิงหาคมนะครับเราไปเจอกันได้นะที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับใครที่ชื่นชอบงานโอท็อปก็ไม่อยากให้พลาดงานนี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนี่เราผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ารัฐบาลเผยครับการส่งออกครึ่งปีแรกนี่เติบโตมากๆหลายๆคนบอกว่าการค้าต่างๆการส่งออกต่างๆโตถึง 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าสูงกว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่องนะฮะสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ครับได้แรงหนุนสำคัญตลาดสหรัฐอเมริกาตรงนี้โตถึง 41.1% เรื่องนี้ครับต้องบอกว่านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกสถานการณ์การส่งออกของไทยนะฮะตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา6เดือนแรกที่ผ่านมามาดูตัวเลขกันสักนิดนึงเรื่องของการส่งออกบอกการส่งออกเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีแล้วก็สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวครับถึงทิศทางการส่งออกของไทยนะฮะท่านบอกเลยว่าตั้งแต่มกราถึงมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีมูลค่าการส่งออกเนี่ยสูงมากๆนะครับเกือบเอาตัวเลขกลมๆนะตัวเลขกลมๆในการส่งออกเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับย้ำเลยครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการส่งออกรวมเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะช่วงประมาณมิถุนายนของ2569นี่แหละการส่งออกเนี่ยกว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับ 20.8% นะครับตัวเลขดังกล่าวนี่ก็สะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงการเติบโตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับรวมถึงการเติบโตของการส่งออกต่างๆยกตัวอย่างเช่นตามด้วยโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และก็ส่วนประกอบครับเหล่านี้ยังมีเครื่องจักรกลนะฮะมีเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกขณะเดียวกันครับพวกสินค้าเกษตรและก็อาหารของไทยก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออกและก็สร้างรายได้สูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดนะครับผลไม้แช่เย็นแช่แข็งผลไม้แห้งนะครับแล้วก็ยังมีอัญมณีรวมถึงเครื่องประดับด้วยมูลค่าการส่งออกก็เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยของเราสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกตอนต้นครับยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนะครับ 40,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสัก 41.1% นะครับคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามมาด้วยตลาดจีนนะครับก็ 20,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 8.1% ตามมาด้วยญี่ปุ่นอินเดียนะครับก็เพิ่มขึ้นสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับภาพรวมสรุปภาพรวมของครึ่งปีแรกนะครับสัญญาณบวกที่ดีมากๆเลยของเศรษฐกิจไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆคนบอกโอ้เศรษฐกิจดีมากตอนนี้นะครับไปไหนก็ทุกคนก็บอกโอ้ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสัญญาณบวกของเศรษฐกิจไทยการขยายตัวของสินค้าเทคโนโลยีนะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของสินค้าที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขณะเดียวกันการส่งออกก็ยังคงขยายตัวทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียและก็สิงคโปร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังถึงตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกและก็การเติบโตของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกท่านเลยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจของเราตอนนี้แบบเรียกว่าเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยต่างๆพี่น้องประชาชนก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเอามาดูข้อความกันสักนิดนึงใครที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความส่งมาแน่นอนเรื่องของฝนฟ้าที่ตกในหลายพื้นที่ล่าสุดแจ้งเตือนกันนิดนึงปภ.ครับมีการแจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับใกล้ล้นตลิ่งนะครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องนำแจ้งกับพี่น้องประชาชนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ล่าสุดแจ้งเตือนครับล่าสุดแจ้งเตือนระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับบอกใกล้ล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลายๆตำบลหลายๆอำเภอของที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่อำเภอเทิงนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นครับต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือว่ามีคนที่รู้จักอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญต้องระวังด้วยเรื่องของไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับในพื้นที่แจ้งเตือนที่แม่น้ำอิงแม่น้ำลาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายในพื้นที่อำเภอเทิงนะครับทางด้านของนายอำเภอเทิงครับพร้อมด้วยปลัดอำเภอนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ท่านกำนันตั้งผู้ใหญ่บ้านรวมถึงฝ่ายปกครองครับล่าสุดทั้งหมดก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้แตะระดับวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนของประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้คุณผู้ฟัง66ครัวเรือนอำเภอเทิงนะครับร่วมกับอบต.เวียงนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้รีบขนย้ายสิ่งของนะครับแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ ยกขึ้นที่สูงก่อนอันดับต่อมาก็ต้องดูแลกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางปภ.แจ้งเตือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกเรื่องราวครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะต้องติดตามกันทางด้านของที่เชียงรายไปแล้วมาดูที่พื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนึงครับรัฐบาลเตรียมความพร้อมรับมือนะครับรับมือกับฝนที่ตกหนักล่าสุดสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดของภาคใต้แล้วฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์ครับต้องบอกว่าภาคใต้ตลอดนะครับในห้วงเวลาของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนครศรีธรรมราชสงขลานะครับมีพัทลุงใช่ไหมฮะแล้วก็มีจังหวัดสตูลด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ของประเทศไทยบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งครับให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมในทุกๆมิตินะครับโดยเบื้องต้นครับต้องเตรียมสถานการณ์นะครับในการรับมือกับเรื่องราวของเรียกว่าอุทกภัยในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสั่งการครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัตินะครับแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและก็เตรียมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดจอดรถยานพาหนะหากเกิดกรณีน้ำท่วมสูงพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามรับทราบข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาครับนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลครับที่แม่นยำนะฮะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็พิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าท่านก็สั่งการให้เตรียมรับมือนะครับเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวอยู่นี่ต้องนำเรียนเลยว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับล่าสุดก็สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการ14จังหวัดของภาคใต้เตรียมรับมือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับกับสถานการณ์แล้วก็เน้นการบูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันใครที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับวันนี้คุณวีรยุทธครับข่าวสารครบเครื่องนะครับทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับมีคุณทองภูลด้วยบอกติดตามอยู่คุณอัชรานะครับมีคุณนารินสมาชิกใหม่จาก BKK ด้วยฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับมีเวลาอีกสักนิดนึงนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวดีกันหน่อยสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องงบประมาณเล่งเปิดใช้สิทธิช่วงกรีนซีซั่นนะฮะเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้เสนอประเด็นหลักในที่ประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือและก็การกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูป ปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์นะครับภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทย plus นี่นะฮะไทยเที่ยวไทย plus นะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากร้านอาหารนะครับเบื้องต้นก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการเดี๋ยวรอไทยเที่ยวไทย plus ย้ำนะฮะใครที่เป็นแบบว่าชอบเที่ยวเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวข่าวดีเมื่อไหร่นะฮะก็เดี๋ยวจะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของเราครับลงไว้แล้วไทยเที่ยวไทย plus เล็งเปิดใช้สิทธิ์นะครับในช่วงกลิ่นซีซั่นไปดูเพิ่มเติมต่อได้อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมเตรียมเคารพธงชาติกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสู่ย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนางรองติดตามผลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนบุรีรัมย์จัดงานตลาดนัดสามเกลอส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครั้งที่2บุรีรัมย์เปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เงินสะพัด 1.06 แสนล้านไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าร่วม 1.09 ล้านรายยกระดับสกัดบัญชีม้าเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569เป็นต้นไปรองนายกทรงศักดิ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วระบุที่ผ่านมาไม่ทราบประเทศติดน้ำโขงจะปล่อยน้ำข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนางรองติดตามผลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนวันที่10สิงหาคม2569พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมคณะอนุกรรมการด้านการตรวจประเมินเรือนจำลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตลอดจนรับทราบผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในด้านต่างๆการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะตรวจประเมินได้ติดตามการทำงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตการฝึกวิชาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายหลังพ้นโทษโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองรองนายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดบุรีรัมย์นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองพร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับคณะตรวจประเมินโอกาสนี้พลอากาศเอกสุวินชิวปรีชาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในเรือนจำในด้านต่างๆอาทิการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางการส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพจิตการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำหรับเรือนจำอำเภอนางรองมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,208 คนและผู้ต้องขังหญิงจำนวน168คนรวมทั้งสิ้น 2,376 คนโดยได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนางรองเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องครอบคลุมการดูแลโรคเรื้อรังและโรคที่พบบ่อยอาทิโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคทางทันตกรรมโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อรวมถึงโรคตาและส่วนประกอบของตานอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดภายในเรือนจำพร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังโดยดำเนินการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องสอดคล้องกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องทั้งนี้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่มุ่งยกระดับการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพและการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานตลาดนัดสามเกลอส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครั้งที่2วันที่10สิงหาคม2569เวลา 9:30 น.ณบริเวณด้านหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไปจนถึงด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2ภายใต้โครงการ1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่องานตลาดนัด3เกลอนางดรินยาสุวรรณบุตรหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวรายงานถึงความสำเร็จของการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมออกร้านกว่า26ร้านค้าและสร้างรายได้รวมกว่า 170,000 บาทพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดในโอกาสนี้นางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของภาคการเกษตรทางด้านสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดพร้อมเน้นย้ำการสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์อาทิข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟเห็ดโคนญี่ปุ่นโคขุนปลาส้มสมุนไพรแปรรูปรวมถึงสินค้า GI อย่างผ้าไหมมัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAPและอินทรีย์ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มความมั่นคงในอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นตามแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้บุรีรัมย์เปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์วันนี้เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมนนสุวรรณโรงแรมอวเรสอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตระหนักรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีส่วนราชการเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอย่างคับคั่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างที่ 10-11 สิงหาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์และมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยสังคมที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมพร้อมทั้งยกระดับการรับรู้ให้ประชาชนสามารถสังเกตและรายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ภายในโครงการยังมีการบรรยาย

เวลา 23 นาฬิกามียอดใช้จ่ายรวม 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์ 26,460,623 รายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,99,641 ร้านค้าสะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ปัญหาหนี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้ล่าสุดรัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจกรรมโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบอาชีพขณะที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยขณะนี้เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์ยกระดับสกัดบัญชีม้าเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดทั้งโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์ในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันสแกมเมอร์มีการหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงเวลาโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม2569ในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยมีปปง.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับDE ตร.ทปท.สมาคมธนาคารไทย TEPA e-money กลต.และสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้หากพี่น้องประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วทั้งนี้หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับทางการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารรองนายกทรงศักดิ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วระบุที่ผ่านมาไม่ทราบประเทศติดน้ำโขงจะปล่อยน้ำนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งตนเองกำกับดูแลในพื้นที่อีสาน20จังหวัด
วัดและได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะมี9มาตรการที่นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการป้องกันและดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วโดยกำชับให้ถอดบทเรียนที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรและอย่าให้เกิดอีกซึ่งมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่เดิมจะเจอปัญหาเหมือนเดิมเพราะเราทำแผนรองรับไว้หมดแล้ว

แล้วทางน้ำท่วมน้ำแล้งส่วนได้เตรียมการรับมือกับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นอย่างไรนายทรงศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เกิดจากประเทศต้นน้ำที่มีเขื่อนปล่อยน้ำมาตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากเขื่อนทำให้การรองรับปัญหาไม่ทันทราบว่าก่อนปล่อยน้ำต้องหารือร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงแต่ที่ผ่านมาเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยน้ำแล้วไม่ได้รู้ล่วงหน้าซึ่งความจริงต้องแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้เตรียมการป้องกันก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องไปประสานขอความร่วมมือต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ขอเชิญชวนประสงค์นิกรพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทั้งข้าราชการผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่12สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ณสนามช้างอารีนาตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในวันที่13สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ณโรงเรียนบ้านหัวครัวเบญจคุรุราชอุทิศหมู่6ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิมอบสิ่งของและยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนบริการแพทย์พื้นฐานและแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและประกันสังคมหน่วยงานราชการหลายกระทรวงร่วมให้คำแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบหนังสือให้โรงเรียนขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดไม่เอาเปรียบด้านราคาต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมวยไทยเอ็กเซลเลนต์แคมปัสระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักมวยและบุคลากรกีฬามวยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยูมวยไทยแคมปัสในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.ณหอประชุมมาลินจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไปติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัทพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์100%เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง พ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับ ดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruits และสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destinationซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือ EKYC และการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569แล้วครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไง ล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่า อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45ต่อ55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70ต่อ30แล้วครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่1ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอทอซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้แต่ถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายระยะออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ขายฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

าสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างบุญตังละไม่เมียใช่เลยเจสมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยเบารีบมาเมรีบมาเมคุยผู้สาว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมกพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วนั้นไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเชษฐสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็น

0: ได้เสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครอ.ชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
3: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตร

0: ราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นโดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าห ลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวาดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณทุชครับรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระดูแลเพจสถานีวิทยุ ขออภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะทางเพจคุณอัครเดชคำพิระดูแลอยู่นะครับให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะครับนี่คือวาดวงกีฬานะครับในวันจันทร์นะครับเราเจอกันในวันนี้ก็นำผลการแข่งขันวาดวงของกีฬานะครับในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับก็เริ่มต้นที่การแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเราไปแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026สนามที่2นะครับที่เชียงใหม่นะเราอันดับที่17ของโลกแชมป์เอเชีย3สมัยแชมป์ 4 เกม17สมัยแชมป์รายการนี้9สมัยนะเอาชนะเวียดนามนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยทีมอันดับที่32ของโลกไปนะครับ3เซตรวดนะครับซึ่งโค้ชออนกิติพงศ์ไรต่อเกียงไกรเนี่ยใส่ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับนะก็จะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พยาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาชชุดอมโมกศรีสันติภาพรจันทวิสูตรพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็กันยารัตน์คำวงนะครับไทยชนะไปนะครับ25 20 25 10และ25 15นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล CV คัพ2026นะครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็ได้เหรียญเงินนะประวัติศาสตร์ชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1เซตนะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับใน3 2นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับก็คือสันติภาพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็ตบนะตบก็มีสันติภาพรก็ได้รางวัลไปด้วยนะฮะแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะเอียโลเรนะครับนะบล็อกนี่นะนะครับบล็อกนะครับก็ทดานึกแจ้งนะครับแล้วก็มีเวียดนามทานทรีบิททรีนะครับแล้วก็มีเบสเซตเตอร์นะก็จะเป็นพรพันธ์เกินปราดที่รางวัลไปนะครับรายการต่อไปของสาวไทยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่เมืองเถินจินประเทศจีนนะครับไทยอยู่ในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B นะร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้เนี่ยทีมที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับแชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027นะฮะทั้งทักดาวนึกแจ้งแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดนะฮะ2ผู้เล่นตัวหลักของเราก็บอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องแก้ไขเพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเป้าหมายคือต้องไปถึงรอบชิงให้ได้และคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็เป้าหมายคือแชมป์เอเชียเราจะได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัตินี่คือเป้าหมายสูงสุดของทีมชาติไทยนะครับนะพูดถึงตำแหน่งแชมป์ CV ครับนะทั้ง2เล็กที่ผ่านมาแข่งมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยไทยได้แชมป์ตั้งแต่ปี2019เนี่ยได้แชมป์ทั้ง2เล็กนะครับปี2022แข่งเล็กเดียวได้แชมป์ปี2023เราก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะเล็ก1เล็ก2ปี2024ก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะเล็ก1เล็ก2ปี2025ปีที่แล้วเนี่ยแชมป์เล็กแรกเล็ก2ที่เวียดนามแชมป์นะครับแล้วก็ปีนี้ปี2026นะไทยได้ทั้งเล็ก1และเล็ก2นะครับนะกลับมาที่เรื่องของยกน้ำหนักนะครับผู้ฟังครับเรื่องของยกน้ำหนักนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก่อนหน้านั้นเราได้มาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับจากนุ่นนฤมลวงหาจักรเยาวชนหญิง49กก.นะครับและล่าสุดนะครับเราก็ได้อีกเหรียญนึงนะครับในน้ำหนักรุ่นเยาวชนหญิง53กก. กลุ่ม A นะครับน้องพลอยครับนัชชาแก้วน้อยนะครับในท่าสแนทนะครับทำได้อยู่ที่82กก.นะครับเหรียญทองแดงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนคริสอันเจิร์กจบที่107กก.คว้าเหรียญทองสำเร็จนะครับน้ำหนักรวมแซงไปที่189กก.คว้าเหรียญทองนะครับพอคว้ามา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับตอนนี้เราคว้าไปแล้ว4ทอง1เงินและ1ทองแดงนะครับวันนี้นะครับนักกีฬาของเรานะครับก็จะลุ้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุวชนชายเจสมากโลกรัมนะนันทวุฒิพวงบุปผานะครับก้องล่าพรมดวงศรีนะฮะยุวชนชายเยาวชนชาย75กก.แล้วก็เยาวชนหญิง61กก.กลุ่ม A เยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับ11สิงหาคมก็จะมีรุ่นยุวชนชาย70กก.นะครับวิชยะปทุมตาเนี่ยรอลุ้นกันรวมถึง12สิงหาคมนะเรามีประชาชนชาย95กก.นะครับมีประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะนะครับนะแล้วก็มีเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับทางด้านของณัฐนิชาการเกตอรอเชียสำหรับทีมเยาวชนและยุวชนของไทยที่ไปแข่งขันกันนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026รายการนี้เงินรางวัลกว่า 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสสานประเทศเกาหลีใต้นะครับรอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่นะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาคเอี่ยมสะอาดนะครับมูนากานานะครับเข้าชิงชนะเลิศเจอกับมือ30ของโลกจากจีนก็คือหลิวยี่กับหวังติงนะครับเข้าชิงนะในเกมแรกชนะไปก่อนสนุกนะครับ21-17ครับมาในเกมที่2เล่นกันสูสีแล้วก็โอ้โหไปแพ้ในช่วง2แต้มสุดท้ายนะนะครับแพ้ไป19-21นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะครับมาลุ้นในเกมที่3นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางด้านของคู่ของจีนเนี่ยเขาคมกว่าแม่นกว่าครับเหนียวกว่าด้วยชนะไป21-14นะครับเราก็ได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับแต่ว่าเป็นการได้เข้าชิงรายการโคเรียมาสเตอร์นะครับเป็นการเข้าชิงรายการครั้งที่2ของคู่ของอันนากับมูนานะฮะในต้นปีเนี่ยไปคว้าแชมป์รายการแคนาดาโอเพ่นมานะฮะแล้วก็เข้ามานะครับก็มาก็ได้รองแชมป์รายการนี้นะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขัน9คนในการแข่งขันวินเซิร์ฟรายการชิงแชมป์เอเชียเทคโน293อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับแข่งขันกัน 1-9 สิงหาคมนะคุณพัฒนาบุญสวัสดิ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟบอกว่าทีมโตขึ้นของไทยก็คว้ามาได้1แชมป์แล้วก็4รองแชมป์นะครับซึ่งรุ่นที่ได้แชมป์นะก็รุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับน้องปาล์มสุภชัยเชื้อตาทองนะครับจบอันดับที่1คว้าแชมป์มาครองนะครับส่วนที่รองแชมป์ก็มีปาร์คนะครับสุภโชคเชื้อตาทองอันดับที่2รุ่นทั่วไปชายนะจ่ายิ้มนาวินสิงห์สวัสดิ์จบที่2รุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีอุ้งอิงครับก่อนกัญญาปานทองจบที่2นะครับนี่คือรายการที่นักกีฬาของเรานะสมมุติกีฬาวินเซิร์ฟนะครับส่งนักกีฬาเพื่อนไปเตรียมแข่งขันยูทโอลิมปิกเกม2026ในเดือนตุลาคมนี้ที่เซนิกันนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาซีเกมในปีหน้าที่มาเลเซียเนื่องจากสนามแข่งขันนี้นะเป็นสนามเดียวนะสนามเดียวกันเลยที่มาเลเซียใช้ในการแข่งขันวินเซิร์ฟนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะเสาร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมาในศึก RWS นะครับในศึกของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก็เป็นการต่อยกันธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามีคู่เอกที่เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพลันชัยฮะแชมป์คนปัจจุบันเจอกับกัปตันเพชรยินดีอะเคเดมี่นะจอมเก่านะซึ่งแหมชกบางทีก็กลับมาชกบางทีก็แขวนนวมบางทีก็กลับมาชกใหม่นะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยดามพลันชัยก็ชนะไปขาดลอยนะครับ49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้แต่ว่านะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้าไปชูมือและมอบแชมป์เข็มขัดคาดเข็มขัดให้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินทางมาชมแล้วก็ขึ้นมาคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างระหว่างดามพลันชัยนะครับด้วยตัวเองนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ได้เห็นด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะผู้นำประเทศนะครับขึ้นมอบเข็มขัดแชมป์เวทีมวยราชดำเนินนะก็ถือว่าเป็นเกียรติ ขอไปนะครับเป็นเกียรติประวัติอีกอย่างยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งนะของแชมป์เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะผู้บริหารเวทีมวยราชดำเนินนะโปรโมเตอร์ก็ดีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการมวยคงจะได้คุยกับท่านนายกล่ะนะครับปัญหาเรื่องของวงการมวยปัญหาเรื่องของการตัดสินเรื่องของพนันอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมวยนะจะได้คุยกับท่านนายกนะอาจจะรับทราบข้อปัญหานะเราจะได้เห็นเรื่องของมวยไทยในอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเรื่องของจักรยานนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5นะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมเมื่อวานนี้นะเป็นการแข่งขันประเภทโรดเรซนะครับถนนนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนีบุษพันธ์นะครับแล้วก็มีทางด้านของท่านนายอำเภอสามเงาคุณบุญเหลี่ยมตาคำนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลคุณประสิทธิ์ อุปชิตนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับที่มาร่วมกันนะครับในทั้งเปิดการแข่งขันนะประเภทถนนแล้วก็มอบรางวัลนะครับตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานก็คือนาวาเอกทิตพรน้อยรักนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสนามที่5สนามสุดท้ายคะแนนสะสมจะเบิ้ลคูณ2นะครับแล้วก็งานใครเป็นการวัดกันว่าใครจะได้แชมป์และครองถ้วยพระราชทานนะครับโรดเรซชาย104กิโลเมตรเนี่ยแชมป์เป็นของอาทิตย์บุราดนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากทีมรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับสนามแรกมาคว้าแชมป์นะครับสนาม2 3 4ไม่มานะครับเพราะว่าแข่งอาชีพอยู่ยุโรปนะครับมาแข่งสนามที่5กลับมาคว้าแชมป์นะครับโอ้โหนะดูเดือดมากนะครับที่2อาภิสิทธิ์สุพรรณทีมชาติไทยจากทีมเชียงบุรีนะครับแล้วก็ที่3สราวุฒิศิริรณชัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสนามนี้เนี่ยสราวุฒิกับอภิสิทธิ์เนี่ยคะแนนสูสีกันลุ้นแชมป์ประเทศไทยนะครับเหลือประมาณ200เมตรขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนนะสันเขื่อนเนี่ยนะครับ สราวุฒิศิริรณชัยต้องชนะอภิสิทธิ์ถึงจะได้แชมป์ประเทศไทยส่วนอภิสิทธิ์ต้องมีแต้มหรือต้องชนะสราวุฒิจะได้แชมป์ประเทศไทยนะในเกมการแข่งสราวุฒิเนี่ยเปิดก่อนนะเหลือประมาณ3ประมาณ500เมตรสุดท้ายสราวุฒิเปิดก่อนเลยขึ้นเนินขึ้นโยกหนีก่อนเลยนะส่วนด้านของอาทิตย์บูราดลากอภิสิทธิ์ตามหลังมานะครับและมาแซงเอาตอน5เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นครับอาทิตย์เข้าที่1 นะอภิสิทธิ์แซงอยู่ที่2และสราวุฒิศิริรณชัยล่นไปอยู่ที่3ทำให้อภิสิทธิ์สุพรรณครองถ้วยพระราชทานนะครับคะแนนรวม154คะแนนชนะสราวุฒิศิริรณชัยล่นอยู่ที่2ตัวแชมป์สเตจนี้เป็นของอาทิตย์บุลานะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับเพชรดินสมราชนะฮะสนามนี้เนี่ยก็ชนะไปนะฮะที่2ชนิพรบัตติยะแล้วก็ที่3เป็นรุ่งนภากุศลนะครับส่วนแชมป์ประเทศไทยก็เป็นของชนิพรบัตติยะนะครับ170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงก็คือภูมิรัตน์เฉลิมกิจนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจากฟิชแมนเฟนวัดดงน้อยนะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่สุริยาแสวงบุญนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนหญิงก็คือพดุงศักดิ์เฉลิมกิจนะครับผู้ฝึกสอนของภูมิรัตน์เฉลิมกิจนะครับส่วนการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์นะที่เขื่อนภูมิพลนะครับแชมป์ชายเป็นของภูนสิริสิริมงคลน้องโตมอนนะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนทีมหญิงส่วนประเภทหญิงนะครับแชมป์ก็คือพรพักปัดพรพักปัทโภคประโพทังนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะครับจากทีมเชียงคานมทบ28คว้าแชมป์ประเทศไทยและคะแนนรวมเต็ม120คะแนนนะครับครองถ้วยพระราชทานนะครับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอายุอะไรต่างๆนะครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็คือการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ 15-16 สิงหาคมที่เขาขยายจังหวัดชัยนาทใช่ไหมนะที่จังหวัดชัยนาทแล้วกันผมไม่แน่ใจอ่านที่เขาถูกหรือเปล่านะที่ชัยนาทนะครับ 15-16 สิงหาคมนะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนาม BMX ที่จังหวัดชัยนาทนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะเรื่องของความเร็วจักรยานมาดูเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับ FIM Asia Road Racing Championship นะครับสนามที่4 Mandalika International Circuit บนเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับในประเภท 1000cc นะครับหลังจากที่ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3ในวันเสาร์วันอาทิตย์ชิปนครินทร์ได้อันดับที่4นะครับในรุ่น 1000cc นะครับส่วนรุ่น 600cc ครับนะอนุภาพซามูลล้มในเรทที่1เรทที่2แซงนะฮะคว้าแชมป์อันดับที่1นะขึ้นโพเดียมธงชาติไทยกระหึ่มเลยนะอนุภาพซามูลจากยามาฮ่านะจากยามาฮ่าเรซิ่งไทยแลนด์นี่แหละครับนะทีมยามาฮ่านะครับส่วนมิกธนัทลองปลิวนะครับนำอยู่10กว่ารอบนะครับนำรอบสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะฮะแต่ว่าโดนเดเนียลคัสมานะจากมาเลเซียครับนะไปชนโค้งสุดท้ายด้วยนะขยับทำให้หล่นล้มทั้งคู่เลยนะแต่ว่าทางด้านของธนัทลองปลิวนะครับที่ได้โพเดียมในวันเรด1นะครับก็ นะก็ขยับเข้ามาอยู่อันดับที่10นะฮะนะฮะก็เสียดายนะครับแล้วก็ในรุ่นของเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะครับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าเนี่ยนะเรสแรกเนี่ยได้อันดับ1นะครับโพเดียมเรส2เนี่ยโค้ง2ล้มครับแหมน่าเสียดายนะครับแต่ก็มีคะแนนรวมอยู่นะอันดับที่1นะครับนะสำหรับทางด้านของไอเดียของค่ายยามาฮ่านะครับส่วนน้องปัญจรุตนะครับก็สู้เต็มที่นะอยู่ที่14 12นี่แหละนะปัญจรุตในรุ่น250cc นะครับนี่คือเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับส่วน MotoGP นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะครับในเมนเรสนะครับค่ายอาพิเลีย1 2 3เลยนะครับราอูลเฟอร์นันเดสนะครับเข้ามาเป็นที่1นะครับโอ้สนามอังกฤษเนี่ยอาพิเลียชอบมากเลยนะครับที่2ฮาเก้มาร์ตินนะครับนะซึ่งวันเสาร์ก็ได้แชมป์สปินเรสมานะครับมิสเตอร์ซัตเทเดย์ฮาเก้มาร์ตินที่3มาโกเบเชตติครับอาพิเลียนะครับซึ่งสนามที่ Silverstone อังกฤษเนี่ยนะครับ12ครั้งที่ผ่านมาเป็นนักแข่งที่ได้แชมป์เนี่ยไม่ซ้ำหน้าเลยนะนะครับเป็นคนที่12ที่ได้แชมป์ Silverstone นะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะนะครับอเล็กมาเกสดูคาติที่4เปโดคอสต้า KTM ที่5ที่6ฟาเบียจีทางด้านของอันโตนิโอนะฟาเบียอันโตนิโอจากดูคาตินะมาร์คมาเกสรถไม่ดีเลยฮะยางมีปัญหานะหล่นไปอยู่ที่7นะครับตอนสปินเรสก็หล่นไปอยู่ที่9อ่ะมาร์คมาเกสนะครับค่ายของ Honda ลูก้ามารินีกับเดียโก้โมเรล่านะครับจาก Hondaนะครับอยู่ที่9และที่10นะครับส่วนสนามนี้นะ Moto3 นะครับน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นะครับนักบิดดาวรุ่งของไทยวัย20ปีไปแข่งขันครั้งแรกใน Moto3 นะครับที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะครับในสังกัด Honda Team Asiaไปขับแทนนักบิดชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บก็คือเชนมิตานินะครับซึ่งในรอบเมนเรสเรซซิ่งนะครับปรากฏว่าออกตัวจากที่22ค่อยๆขยับขยับขยับจนมาจบที่15ได้1แต้มนะฮะประเดิมโมโต3นะครั้งแรกของชีวิตเลยนี่คือสุดยอดจริงๆนะทางด้านของน้องไมคิวนะครับไปสู้กับระดับโลกได้และไปแข่งขันระดับโมโต3นะครับโอเคียวนะแล้วก็ได้แต้มด้วยจบที่15ยินดีด้วยนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของวงการสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์เนี่ยนักสนุกเกอร์ของเรานะก็ชนะมือหนึ่งของโลกด้วยนะนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์นะฮะก็คือทางด้านของหมูปากน้ำนะนะหมูปากน้ำชนะสนุกเกอร์นะครับก็นพพลแสงคำนะเอาชนะจัดทรัมป์ไป6-3เฟรมนะครับในการแข่งขันไชน่าโอเพ่น2026นะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับรอนนี่โอซูลิแวนนะครับรอเชียร์นะเรื่องของสนุกเกอร์นะครับส่วนมีเรื่องของการแข่งพูลด้วยนะพูยูโรเปียนการแข่งพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026นะครับที่โปแลนด์นะเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแอมนครปฐมนะครับหรือว่าวรันหรือว่าวรัตนวรัตนันสุภรัตนเนตรนะครับนักสนุกเกอร์นักพูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2024เคยคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วครับเจอกับแมรี่ทัสบอตองนะครับจากสหราชอาณาจักรนะครับปรากฏว่าอาร์มนครปฐมครับมั่นกว่าครับเอาชนะ6-3เล็ก6-3เล็กนะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024นะครับเป็นแชมป์แรกในรอบ10เดือนด้วยนะเงินรางวัลกว่า 340,000 บาทนะครับนี่คือการแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่นนะครับคล้ายๆกับสนุกเกอร์นะแต่ก็โต๊ะสักหลาดเหมือนกันเล็กกว่าเล็กกว่านะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันในประเภทพูนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเอาชนะเมียนมาไป2-0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ได้ประตูจาก2จุดโทษเลยนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็จากเจฮานาฟี่มามะนี่นักเป็นนักฟุตบอลชาวปัตตานีด้วยนะบ้านผมนะเป็นรุ่นน้องนะก็ยิงประตูชัยให้เป็นจุดโทษนะให้ไทยชนะเมียนมา2-0นะครับชนะรวด4เกมมี12แต้มคว้าแชมป์กลุ่ม B นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอสิงคโปร์ครับเลกแรกเจอสิงคโปร์นะอีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นเวียดนามนะที่เข้ารอบเจอกับมาเลเซียนะครับซึ่ง นัดต่อไปของเรารอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกเนี่ยเจอกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่148ของโลกที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเล่นที่บ้านเรานะครับมาเล่นที่บ้านเราตามเวลาในไทยนะครับก็บัตรเข้าชมนะมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำนะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าลดแล้วครับนะเพื่อให้คนไทยไปเชียร์กันนัดที่เจอพม่าไปกัน 13,000 นะครับนะคราวนี้มาดามแป้งบอกว่าโอ้ต้องลดแล้วต้องลดแล้วนะนะครับลดจาก300ถึง600ลดเหลือ100บาททุกที่นั่งครับเหลือ200ถึง500บาทนะฮะลดให้101นะครับก็เพื่อให้ไปดูกันเยอะๆนะครับนัดแรกไปเยือนสิงคโปร์ก่อนนะ15สิงหาคม 20:00 นนะครับจากนั้นมาเตะที่บ้านเรานะครับวันที่18สิงหาคมนะ 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบัตรนะรีบจองรีบชมนะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งรอบรองเนี่ยแม่แข่ง2นัดก็จริงแต่มีผลครับนะมีผลนัดแรกเราจะไปอย่างไรในนัดแรกนัดที่2เล่นในบ้านนะเสียงเชียร์มีผลผู้เล่นคนที่12ทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะได้มีกำลังใจนะนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับไทยนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับนะก็ไม่ได้ดูก็นู่นละทูวิชันนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศมีกัน3คู่มาเล่าให้ฟังละกันนะทีมจากอังกฤษมีใครบ้างที่โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยแมนยูก่อนนะแมนยูอุ่นเครื่องเสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ1ประตูต่อ1นะเอาสบายๆเลยนะครับก็อับราฮิมเอ็มบายนะครับยิงให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่2แต่ว่าแมนยูก็ตีเสมอกับไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดต่อไปของปารีสแซงต์แชร์แมงทำศึกฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพเจอกับแอสตันวิลล่านะครับวันที่12สิงหาคมนะครับส่วนแมนยูเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดในวันเดียวกันเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับยะโฮที่มาเลเซียคู่นี้โอ้โหเตะกันไปติดดาบกันด้วยไม่ทราบประกฏอะไรกันมานะครับเชลซีผู้เล่นยะโฮนี่เข้าถึงลูกถึงคนมีการประท้งประทะกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยแหมนะก็ในเกมมาเสมอกันก็บอกว่าจะมีการจุดโทษนะยะโฮบอกว่าไม่เตะนะฮะแต่ว่าผู้ประสานงานบอกว่าสัญญามีการเตะจุดโทษนักเตะยะโฮเลยมาเตะนะฮะโอ้โหแล้วว่ามีการปะทะกันจนแบบมีการดึงกระชากเสื้อคอกันประมาณนั้นนะโอ้เล่นกันแรงมากนะครับอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่แชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอุ่นเครื่องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในศึกเอมิเรตส์คัพนะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะก็ปรากฏว่าแพ้ดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ3นะครับซามูเอลเลอินาซิโอยิงประตูให้ดอร์ทมุนด์นำไปก่อน 1-0 ก่อนที่คอนสแตนติออสคาเดซัส 2-0 นะครับอาร์เซนอลตีไข่แตกนะจากอีธานเอ็นวานเนรี่แต่ว่าคูคูกาดูนะครับยิงประตูให้กับดอร์ทมุนด์นำอีก 3-1 วิกตอร์เยอร์เคเรสครับยิงจุดโทษให้อาร์เซนอลไล่มา 2-3 นะจบก็อาร์เซนอลก็แพ้ไปนะครับนะแพ้ไป2ต่อ3นะนี่คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลในอุ่นเครื่องนัดต่อไปเจอกับโคโมนะ12สิงหาคมนะส่วนดอร์ทมุนด์เจอกับโรม่า15สิงหาคมนะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนะครับเจอกับโมนาโกนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักยิงประตูให้ลิเวอร์พูลนำไปก่อน 1-0 ฟอร์เรียนเวียด 2-0 แต่ว่าทางด้านของท้ายเกมนะครับตีคะแนนจากจุดโทษครับอเล็กซานเดอร์โกโลวินนะครับครึ่งหลังหนังผิดคนละม้วนเลยนะลิเวอร์พูลเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับเป็นโมนาโกบุกมาทำประตูได้เยอะกว่าแล้วก็ชนะไปจากลูกยิงของมิก้าบิเรสแล้วก็ปาริสบุนเนอร์นะครับก็โมนาโกชนะลิเวอร์พูลนะครับ 3-2 นัดต่อไปของลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับโคโมในวันที่16สิงหาคมนะส่วนโมนาโกเจอกับโคเวนทรีวันที่14สิงหาคมนะครับฟุตบอลในตอนนี้มีเรื่องของการย้ายธงย้ายทีมกันเยอะแยะเลยนะก็รอติดตามกันนะใครย้ายไปไหนค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยว ตอนเปิดฤดูกาลมาคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศนะครับมีข่าวเรื่องของจักรพันธ์แก้วพรมนะจากราชบุรีข่าวว่าย้ายมาอยู่ท่าเรือมุกจริงหรือเปล่าก็นะก็อาจจะใช่อยู่นะนะจักรพันธ์แก้วพรมนะก็เห็นเป็นนักเตะที่วัยใกล้30กว่านะนะครับแต่ยังฟิตอยู่นะครับเป็นหัวใจในแดนกลางของราชบุรีนะพาราชบุรีบินสูงนะในฤดูกาลที่ผ่านมานะน่าจะย้ายกลับมาอยู่ท่าเรือนะครับปิดท้ายด้วยของแบดมินตันนะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารนะนักแบดมือ2ของโลกมือ1ของไทยนี่แหละครับก็ตั้งเป้าไว้นะขอติดใน3ในแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านั้นบอกว่าตกรอบ16คนสุดท้ายมานะฮะแล้วก็พูดท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเชื่อว่าแบดมินตันไทยจะมีลุ้น 1-2 เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้กุลวุฒิวิทิสารก็กำลังเก็บตัวนะเตรียมแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Tour Championship 17-23 สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะฮะซึ่งเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์เมื่อปี2023นะครับรอเชียร์กันเปิดหัวเจอกับวิเรนเนตตาซิงรอเชียร์กันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกัตติฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทํานองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนทเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัชชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณ อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความ

0: สุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือ12.24%คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
2: นายสาวสบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซาเนยาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอาริฟุลฮากโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของ

0: อุดิอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลมิน่าภูมิภาคอิรัวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพย่าไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเซนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0และ6-0เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานซูนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 น. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาชูฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาภเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโพกเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22-30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดหน้ารายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรตีรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

าผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอิดท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนฐานไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรู้ก็โจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาเข้าหลับไปตลอดการผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอาย
ช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรัดยากต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

ต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รั้วเงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะเข้ายากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่าร้อยคนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

การคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่างมนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรู้อำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้ว
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม็กอยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เลื่อยเยื่อใหญ่ตัดใจไม่เหลือเลยเสียแดงสมสู่เสียแดงชื่นชู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่า
6: ปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกชะกันที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการ
1: มาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.th

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสัม

ุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวง

0: ความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
4: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
5: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
1: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
6: ์สุนัขกัดแมวข่วนต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิท

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ให้มีความสุขบางท่านก็ยังขับรถขับรายังเดินทางนะครับก็เปิดไปด้วยก็ยินดีนะสำหรับชาวสุรินทร์ร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรัมย์วันนี้เข้าใจว่ารับทั้ง3สถานีเนาะก็044-5-4115หลังใหม่นะครับนำเพลงเพื่อชีวิตสบายๆนะมาฝากท่านพร้อมกับเรื่องราววรรณกรรมถ้ามีเนาะก็เป็นประจำทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์ทาง FM 97.5 สวทสุรินทร์ FM 94 สวท101แล้วก็ FM 101.75 สวทบุรีรัมย์นะครับฟังพร้อมๆกัน2เพลงเมื่อสักครู่นี้เจ้านางเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนะครับเพลงเก่าๆแล้วก็เทียนเล็กน้อยของคุณโคกต่อเนื่องกับเพลงนี้ให้กับหลายท่านที่รู้สึกลักษณะนี้เนาะตอนนี้รู้สึกเหนื่อย เหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมครับเรื่องของการฆาตกรรมนะเรื่องการกราดกระสุนที่ผ่านมาของน้องเยาวชนวันนี้ก็ได้ยินข่าวเรื่องของผู้บริหารอดีตส.ส.ยิงผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็สัวสังคมเราเอ๊ะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นช่วงนี้มากมายนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งสตินะครับให้เสพข่าวด้วยความมีวิจารณญาณอะไรถูกอะไรผิดมาเพราะว่าไปทางที่ท่านมั่นใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฝากให้กับทุกท่านได้มีความสุขกับการรับฟังสุขแบบไม่เหนื่อยเนาะ

จริงๆจะเปิดเพลงเหนื่อยของสาไก่ให้ฟังแต่ว่าน่าจะเตรียมมาไม่พอเนาะมี57วินาทีขออภัยด้วยนะครับก็เลยจัดเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราชให้นะฮะคว้าเพลงไหนได้ก่อนให้ฟังไปก่อนต่อเนื่องกับเพลงนี้อีกเพลงนึงก็แล้วกันก่อนที่จะไปฟังเพลงที่หลายท่านขอไว้นะครับคนเดียวก็พอเคียสพันตานะ

ทีเราไม่ต้องการอะไรมากมายเนาะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็รับฟังปัญหารับฟังความรู้สึกของเราสักคนเดียวก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่จะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนเป็นมิตรเป็นญาติก็ว่ากันไปนะครับเหตุการณ์เรื่องของการกราดยิงของเยาวชน13ปีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเหตุผลมีหลากหลายแนวโลกของโซเชียลนะบางทีก็ต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจไม่รู้อะไรปลอมอะไรเท็จอะไรจริงนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆให้ใช้วิจารณญาณบางทีบางครั้งเราอาจจะเสียมากเกินไปนะครับวุฒิภาวะบางอย่างของเยาวชนบางทีก็อาจจะมองไม่ได้ลึกมองไม่ได้ละเอียดนะครับเกิดอะไรที่จะกระตุ้นขึ้นมาเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะครับบางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่อยู่คนที่จะต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบก็ต้องว่ากันไปว่าจะต้องทำอย่างไรจะมีหนทางมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็ต้องมาคิดกันใหม่นะครับในสังคมเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับในการที่จะอยู่ด้วยกันในสังคมให้มีความสุขต่อเนื่องกันไปคนที่มีหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องทำก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับในส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่ก็ลองดูแลบทหลานเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเองสถาบันเล็กๆสถาบันครอบครัวมีอะไรได้บ้างที่จะช่วยทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นก็ต้องช่วยกันเนาะนะครับส่วนในบทเพลงก็มีหลายๆบทเพลงให้ท่านได้มีความสุขขับกล่อมท่านในยามค่ำคืนเพื่อบรรเทาความรู้สึกนะของหลายๆความรู้สึกที่อาจจะเหนื่อยล้ามาบ้างเพลงที่หนุ่มกันตรวจระมวลนะครับแนะนำมาก็ทยอยเปิดให้กับท่านได้รับฟังกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์ก็มีหลายท่านเข้ามาให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะครับเพลงของโฮปก็แล้วกันนะกำลังใจนะครับกับหนุ่มกันตรวจระมวลแล้วก็ฟังร่วมกับทุกๆท่านกันให้มีความสุขการรับฟังนะครับ

งของคาราวานในเวอร์ชันของคุณหนุ่มสกลนะครับก็น่าฟังอีกอย่างหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับพี่สุภชัยคุณอดิเรกพี่ประยูนนะครับรวมไปถึงคุณพรเทพสวรรค์จากขวาวศิลดินด้วยนะก็ทักทายมาแนะนำเพลงเข้ามาด้วยนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณอดิเรกแว่นแก้วขอไว้นะฮะทาง FM เฮให้ชายแดนคาราวาน

ขออภัยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเนาะนะครับจะหยิบเพลงนี้กลับเป็นเพลงนี้นะครับหนุ่มสกลฟังหลายเพลงแล้วขออนุญาตที่จะไปเปิดเพลงอีกเพลงนึงที่คุณผู้ฟังทางสีขอรภูมิขอไว้นะครับกับฝนตกขึ้นฟ้านะฮะเพลงของคุณนุ้ยสุวินา

กขึ้นฟ้าเพลงที่คุณผู้ฟังทางศรีขอรภูมิแนะนำนะครับต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันจากสุวรรณภูมิ101นะฮะจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับ

ู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะก็จะเป็นช่วงที่ผมจะนำบทกลอนหรือบทกวีมาฝากทุกท่านกันอย่างน้อยก็วันละบทคือละบทนะให้ที่มีความสุขกับการรับฟังพร้อมๆกับเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ซึมซับกับสีสันวรรณกรรมนะครับเป็นแนวกวีแนวบทกลอนที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังกันไปพร้อมกันด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยนะที่จะเป็นภาษาประจำชาติแล้วก็เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วก็การร่วมกันอนุรักษ์นะแม้จะเป็นส่วนน้อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังช่วยกันได้เนาะนะครับวันนี้มีบทกวีจากที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมปี61ผ่านมาแล้วประมาณ8ปีเนาะนะครับกับเรื่องราวความรักสะท้อนภาพบางอย่างระหว่างความรักของแม่กับลูกซึ่งต้อนรับที่จะถึงในวันที่12สิงหาคมนี้วันแม่แห่งชาตินะครับเดี๋ยวลองฟังดูก็แล้วกันกับบทที่ชื่อว่าครุ่นคำนึงถึงความเศร้าอยากจะเล่าเรื่องแม่อยากจะเล่าเรื่องพ่อให้ถึงแม่นะชื่อยาวหน่อยนะครับครุ่นคำนึงถึงความเศร้าอยากจะเล่าเรื่องพ่อถึงแม่

0: ไม่ต้องซีเรียสเราสบายๆเดินเซลฟี่
1: คุณคำนึงถึงความเศร้าอยากเล่าเรื่องพ่อถึงแม่ใกล้12สิงหามาแล้วแม่ลาขึ้นวันผันแปรแม่รู้ไหมหลังจากแม่ขึ้นฟ้ารับลาไปโลกทั้งใบไม่เหมือนเก่าที่เราเป็นอีกครั้งยามเหนื่อยล้ากลับมาบ้านเหงื่องานไหลเป็นคราบอาบให้เห็นได้นิ่งพักตักอุ่นหนุนยามเย็นทุกลำเค็นแค่ไหนไม่เคยท้อวันนี้แม่รู้ไหมใจดวงเก่ายังแบกรับความเศร้าเรื่องของพ่อโรคหลายโรครุมใจไม่เคยพอหมอหลายหมอทักทายอยู่หลายคราวรู้ว่าพ่อคิดถึงแม่อยู่แค่ไหนจึงเปลี่ยนไปให้เหน็บเจ็บร้อนเผาชายแกร่งเหนือทุกสุขทุกเรื่องราวกลับรวดร้าวอ่อนแอแพ้ความจริงแม่รู้ไหมใจแม่แข็งแกร่งมากลึกลำบากกี่ครั้งก็ยังนิ่งอยู่กับพ่อแม่ทนได้มีไหวติงทุกๆสิ่งแม่รับไว้กับตนแม่เจ็บเศร้าเท่าใดพ่อไม่รู้แม่ต่อสู้เท่าใดพ่อไม่สนพ่อคือพ่อเอาแต่ใจไม่อดทนแม่ไกลพ้นพ่อจึงรู้อยู่โดยตรอมใกล้12สิงหามาแล้วแม่หัวใจดวงอ่อนแอแม่เคยกล่อมเย็นนี้ช่างอ่อนไหวไม่ถึงพร้อมจะถนอมอย่างไรให้เหมือนเดิมแต่แม่จ๋าอย่าได้ห่วงห่วงของพ่อค่ำบางค่ำแม้ทุกท้อหลายจุดเริ่มเช้าบางเช้ายังมีแสงมาแต่งเติมลูกจะเสริมเรื่องความต่างอย่างระวังให้พ่อรู้ว่าแม่หนักแค่ไหนเป็นยิ่งกว่าสิ่งใดในปวงหวังให้โลกรู้ว่าพ่อมีลำพังลูกๆยังดูแลมีแพ้กันให้พ่อรู้ว่าแม่หนักแค่ไหนเป็นยิ่งกว่าสิ่งใดในปวงหวังให้โลกรู้ว่าพ่อมีลำพังลูกๆยังดูแลมีแพ้กัน

0: คุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับแหมวันนี้ผมเลือกเพลงแม่ของคุณปูพงษ์สินมาเป็นเพลงสุดท้ายจริงๆเนี่ยเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์เนาะทางประโคนชัยขอแม่ของน้องผักบุ้งเดี๋ยวติดไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับใกล้จะถึงวันแม่เปิดกันทุกๆวันแหละเพลงแม่วันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้มีความสุขกับการรับฟังกับการพักผ่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับพี่อดิเรกนะครับพี่สุรสุประชัยพี่ประยู
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
10: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพ ื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
11: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Lies in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการอสุนทรภรณ์เลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะเพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุขกันเถอะเรารักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่ากลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายที่จะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าสีแดงครับมีใครยกมือตอบครับมองไม่เห็นเลยครับสีแดงนะครับเพลงอะไรครับเพลงการมาริชนะครับใครร้องครับสีสุดาใช่ไหมครับถูกครับพี่สีสุดาราชตะวันครับขอเชิญครับ
2: อ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดผมว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับเราให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองสิฮะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะด
0: ัง
1: ไป
0: เดี๋ยวจะดังกันไปเห็นไหมมันต้องสอกหนึ่งนะครับไหนลองนี่แต่ความสวยงาม
1: รักเร่รักเสน่ห์แห่งรักชักชวนนวลนุ่มนวลเสน่ห์ยั่วยวนที่ชวนดวงใจเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากเลยสุดเสียงเลย
0: ฮะในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
1: ช้าบ้างเร็วบ้าง
0: ลองเล่าให้ฟังสิฮะว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
1: ที่จริงมาสมัครกับศุภราพรก่อน
0: ครับ
1: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปหาแกแล้วบอกก็อยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างสมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรต้องเข้าเป็นข้าราชการเลยก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวณิชทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
0: ค่
1: ะเห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุกนกเนี่ย
1: ก็เจอเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจ
0: แล้วตอนนั้นอ่ะแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
1: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
0: อ๋อเห็นไหมนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
1: เพลงกลิ่นกระทบฝั่งดอกไม้ใกล้มือคนึงครวน
0: โอ้โหเพลงเด็ดๆตรงนั้นเลยฮะกลิ่นกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงทำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ดอกไม้ใกล้มือนี่เพลงช้
1: า
0: และคนึงครวนก็เสียงมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
1: ควร
0: ซึ่งยาก
1: ก็เพลงหากินก็คือคนึงครวน
0: นะครับ
1: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
0: ร้องเพลงคนึงครวนแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
1: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
0: ครับ
1: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
0: ฮะจำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
1: คือเพลงกามฤทธิ์นี่แหละ
0: เห็นไหมฮะคือเพลงกามฤทธิ์นะฮะแล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงคนเสียงตาหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่หรือเปล่าไม่ทราบผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทราภรณ์

นั่นก็คือผลงานการขับร้องของคุณศรีสุดาราชตะวันนะคะเพลงแรกนั้นก็คือกามริกครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูนแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมดำเนินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายโดยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
14: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมบูรณ์งามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่

กันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตาย
คนตายก่อน

ก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุไขของคนเราในสมัยพุทธกาลก็ร้อยปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้ร้อยปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้ร้อยปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้างร้อยกว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนายากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้1การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก2การมีอายุยืนยาวนี่ก็ยาก3การได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและ4การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะ
มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็เชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4อย่างเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
นะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรเนี่ยญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายอย่าอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมมะเร็งต่างเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมอย่ายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันเนี้ยโรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไป
ก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแลงก็บ่ฮู้ดอกนะพอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรียงงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญทาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ยนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจฉิวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหน
สถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดี
คนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเรา
ขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต
อนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้น
และสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันราชการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.เที่ยวราครบรองชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาราชการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบสถานการณ์วาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่แจ้งเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็กรมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

0: ประมวลสาร
1: สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังการเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนามีงานบุญก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86653147ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องคุณสมบัติแห่งคนดีสาธุชนทั้งหลายในยุคเราสมัยเราในปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสติกันให้มากนะสตินี่แหละจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยถ้าดำเนินชีวิตโดยไร้สติอุบัติเหตุบัติภัยย่อมที่จะเกิดปัญหาชีวิตก็จะตามมาอีกมากมายนั้นเนี่ยมีสติทุกเมื่อเชื่อวันจะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะคุณสมบัติของความเป็นคนดีก็เริ่มไปจากการที่เราเนี่ยมีสตินั่นเองนะเมื่อหลายวันก่อนก็ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กใช้อาวุธในการเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่เมื่อวันนั้นมีเหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะผู้ที่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองในอดีตก็ใช้อาวุธเบียดเบียนบุคคลอื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ยตรงนี้โยมญาติทั้งหลายข่าวลักษณะอย่างนี้มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะแล้วก็ถี่ด้วยนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะและข้อสำคัญนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีเมตตาต่อกันและกันปัญหาต่างๆนะไม่จำเป็นต้องแก้ไขโดยความรุนแรงเราใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันน่าจะหาข้อยุติได้นะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเบียดเบียนกันอย่างนี้มันก็ยุติไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันนั้นเอาเป็นว่าเราที่อยู่ก็ทำหน้าที่ของเรากันต่อไปแล้วก็เป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมะมีเมตตาต่อกันและกันประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณสมบัติของความเป็นคนดีดังพุทธภาษิตที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากดังนี้คำว่าสัตบุรุษนั้นญาติโยมในพุทธพจน์บทนี้มีความหมายว่าคนดีหรือคนที่มีกายวาจาใจที่สงบคนดีหรือคนสงบได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีสมกับคำสดุดีที่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นเองนะความจริงอะญาติโยมมนุษย์หญิงชายที่อุบัติมาในโลกนี้เมื่อว่าโดยฐานะหน้าที่เพศวัยย่อมมีความแตกต่างกันไปหลายประเภทก็จริงแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเมื่อสรุปให้สั้นลงก็คงเป็นสองเท่านั้นนั่นก็คือคนชั่วพวกหนึ่งคนดีพวกหนึ่งสาธุชนทั้งหลายคนชั่วเรียกว่าอสัตบุรุษบ้างเรียกว่าคนผ่านบ้างเรียกว่าปาปชนบ้าง ส่วนคนดีเรียกว่าสัตบุรุษบ้างเรียกว่าบัณฑิตบ้างเรียกว่ากัลยาณชนบ้างนี่คือคนดีในสังคมมนุษย์จึงมีทั้งคนชั่วมีทั้งคนดีผสมปะปนกันไปจะมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะหาไม่ได้ในส่วนนั้นมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอให้เรารู้เท่ารู้ทันเมื่อใดสังคมมนุษย์มีอสัตบุรุษคนไม่ดีอาศัยอยู่มากนะแล้วก็คนและมีอสัตบุรุษคนไม่ดีเป็นผู้นำเมื่อนั้นจะทำให้เกิดความไม่สงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความชิงดีชิงเด่นความริษยาความอาฆาตพยาบาทจองเวรนะเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแต่เมื่อใดสังคมมนุษย์มีสัตบุรุษคนดีอาศัยอยู่มากและมีสัตบุรุษคนดีเป็นผู้นำเมื่อนั้นจะมีแต่ความสงบความร่มเย็นความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักความสามัคคีแล้วก็ความเสียสละนะซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาดูนะอาศัยเหตุดังกล่าวเนี่ยสังคมมนุษย์จึงต้องการคนดีต้องการคนดีเป็นหัวหน้าเป็นประธานแล้วก็เป็นผู้นำจึงมีกิจกรรมการเลือกตั้งและก็การจัดการปกครองให้สอดคล้องกับโลกนิยมนะคนดีที่โลกนิยมนั้นเนี่ยญาติโยมหมายถึงผู้มีวิชาความรู้ดีด้วยมีความสามารถดีด้วยมีความประพฤติดีด้วยหรือผู้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมความรู้ได้แก่คุณวุฒิคุณธรรมได้แก่คุณภาพนะธรรมดาบุคคลที่อุบัติมาแม้จะมีสันฐานสวดทรงงดงามเพียงไรจำต้องมีอาภรณ์เป็นเครื่องประดับอันเหมาะสมอีกส่วนหนึ่งจึงจะพาให้งดงามยิ่งขึ้นหรือมีสันฐานสวดทรงไม่สู้ดีแต่มีการพัฒนาตกแต่งภายหลังก็ยังพาให้งดงามและดูดีได้ดังภาษิตไขขานไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั้นโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีหรือเป็นสัตบุรุษนั้นเนี่ยก็คือสัพพริสธรรมสัพพริสธรรมก็คือคุณธรรมของความเป็นคนดีนะสัตบุรุษก็เช่นเดียวกันย่อมมีธรรมะเป็นอภรณ์ผู้ที่มีธรรมะเป็นอภรณ์แล้วเนี่ยย่อมมีคนสรุดีมีศักดิ์มีสีมีความโสภาสง่างามในท่ามกลางสังคมอันธรรมะที่เป็นคุณอภรณ์แห่งท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นเนี่ยมีมากมายก็อยากให้ญาติให้โยมนั้นเนี่ยได้พิจารณา7ข้อสัพพริสธรรม7ประการแล้วก็คุณธรรมอื่นๆเพื่อให้เรานั้นได้เกิดความเข้าใจและสามารถที่จะนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติได้สาธุชนทั้งหลายสัพพริสธรรม7ประการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นผู้ที่รู้จักเหตุนะธรรมัญญู2อัตถัญญูนะความเป็นผู้รู้จักผล3อัตตัญญูความเป็นผู้ที่มีความรู้จักตน4มัตตัญญูความเป็นผู้รู้จักประมาณ5กัลลัญญูความเป็นผู้รู้จักการ6ปริสัญญูนะคนรู้จักประชุมชนแล้วก็7ปุคละปโรปรัญญูนะคนที่รู้จักเลือกบุคคลในข้อแรกในญาติโยมนะก็คือธรรมัญญูกับอัตถัญญูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยทีเดียวนะธรรมัญญูรู้จักเหตุแล้วก็อัตถัญญูเป็นผู้รู้จักผลทั้งสองข้อเนี้ยมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันกล่าวสั้นก็คือเมื่อเห็นเหตุแล้วอาจจะคาดผลข้างหน้าได้เมื่อประสบผลแล้วอาจจะสาวเหตุข้างหลังได้นะเหตุก็คือต้นเรื่องหรือสมุฏฐานนะที่จะให้เกิดนะส่วนผลก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุเป็นปลายเรื่องเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายนะบุคคลผู้มีคุณสมบัติทั้งสองข้อเนี้ยเรียกว่าเป็นคนที่มีเหตุแล้วก็มีผลนะทั้งเหตุทั้งผลเชื่อในสิ่งที่มีเหตุแล้วก็มีผลเป็นคนที่ไม่หลงงมงายเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ถือมงคลตื่นข่าวนะเป็นคนที่มีศรัทธาอันปัญญากำกับสนับสนุนแล้วก็ทำงานโดยเหตุโดยผลก็คือใช้เหตุผลประกอบการทำงานนะเช่นการศึกษาการปฏิบัติการปกครองการสังคมการสั่งงานแล้วก็การตัดสินใจตลอดไปจนถึงการที่จะติจะชมการจะข่มการจะยกย่องนะจะต้องยึดเหตุผลที่ถูกที่ควรเป็นหลักปฏิบัติเพราะเหตุกับผลเนี่ย เป็นหลักที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนะไม่ควรใช้อารมณ์แล้วก็อคติธรรมเป็นหลักในการทำการทำงานนะการใช้อารมณ์ก็ไม่ดีนะโยมนะการใช้อารมณ์ในการทำงานหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ดีนะในขณะที่อารมณ์ยังร้อนอารมณ์ยังไม่ดีก็รอก่อนรอให้อารมณ์มันเย็นอารมณ์มันดีก่อนแล้วก็ค่อยคิดพิจารณาว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนะอย่าให้เป็นเหมือนกับข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่ผิดไปนะต้องแลกด้วยความสูญเสียนะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะเอาเป็นว่าเราชาวพุทธเรามีเมตตาต่อกันสร้างบุญสร้างกุศลในญาติโยมช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยแต่อยู่ใกล้คุ้มวัดใดที่มีการจัดกิจกรรมถวายเพียรสัญจรเราก็ไปร่วมนะเป็นการแสดงออกถึงกายสามัคคีที่วัดมีงานบุญงานกุศลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยนะพระท่านก็ฉลองศรัทธาญาติโยมนะญาติโยมก็มีโอกาสไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีล8ด้วยก็ดีนะโยมนะหรือรักษาศีล5ได้ก็ถือว่าประเสริฐแล้วขอให้เรานั้นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทรทานนะทานศีลภาวนาพึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโยมญาติทั้งหลายในคุ้มชนต่างๆอยู่ใกล้วัดวารามต่างๆนะหมู่บ้านที่มีวัดก็ได้อาศัยกำลังศรัทธาที่ญาติโยมนะผู้มีใจบุญได้ร่วมกันถวายการอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะเป็นต้นว่าในช่วงนี้มีโครงการถวายเพียรสัญจรไปตามวัดต่างๆก็เห็นญาติเห็นโยมให้ความร่วมมือกับทางวัดกับทางหมู่บ้านนะออกไปสร้างความสามัคคีให้เกิดมีแก่พุทธศาสนิกชนที่วัดวารามต่างๆในโครงการถวายเพียรสัญจรไปตามวัดนะอันนี้ก็เรียกว่าเราชาวพุทธเนี่ยเรารู้เราเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสาธุชนทั้งหลายแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประกาศพระศาสนาด้วยธรรมะทั้งสองข้อนี้เป็นข้อมูลมาก่อนนะจึงทรงสอนข้ออื่นในภายหลังดังเช่นในอริยสัจ4นะก็มีทั้งเหตุและมีทั้งผลเช่นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นผลแห่งสมุทัยมรรคเป็นเหตุแห่งนิโรธนิโรธเป็นเหตุแห่งมรรคนะธรรมะเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตย่อมตรัสเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งเหตุกับผลทำเหตุดีย่อมได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีนี่เรียกว่ารู้จักเหตุแล้วก็รู้จักผลนะต่อมาก็คืออตัญญูนะอตัญญูก็คือเป็นผู้ที่รู้จักตนนะหมายถึงการรู้จักตนเองแล้วก็ดูตนเองเพื่อสร้างความดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีหาใช่เพียงรู้ชื่อเสียงวงวานวันเครือไม่หากแต่รู้ลักษณะที่ควรรู้ก็คือรู้เรื่องที่ตัวเองเป็นและรู้เรื่องที่ตัวเองนั้นเนี่ยมีในข้อที่ว่ารู้เรื่องที่ตัวเองเป็นนั้นน่ะญาติโยมหมายถึงการรู้จักภาวะของตัวเองเช่นเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นข้าราชการทหารตำรวจเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยรู้จักตนเองคือภาวะที่เราเป็นอยู่ส่วนเรื่องที่ตัวเองมีนั้นเนี่ยหมายถึงรู้จักฐานะเช่นคุณธรรมวิชาความรู้อำนาจหน้าที่กำลังกายกำลังทรัพย์รายได้รายจ่ายเป็นต้นภาวะคือเรื่องเป็นฐานะคือเรื่องที่มีนะทั้งสองอย่างเนี่ยมีความสำคัญมากหากบุคคลไม่รู้เรื่องที่ตัวเป็นมักจะทำอะไรที่ไม่เหมาะนะบุคคลที่ไม่รู้เรื่องที่ตัวมีก็มักจะทำอะไรที่ไม่ดีกล่าวคือไม่เหมาะแก่ภาวะไม่ดีแก่ฐานะนะมีตนไม่สม่ำเสมอแก่ภาวะฐานะเช่นแคบเกินไปกว้างเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปไม่เหมาะสมดังที่นิยมพูดกันว่าแคบนักมักขยับยากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาลฝ่ายผู้ที่ไม่รู้จักตนมักหลงลืมตนเมาตน นางสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าอัตตานังนาติวัตเตยะแปลความว่าเกิดเป็นคนไม่ควรที่จะลืมตนอันนี้ก็คืออัตตัญญูรู้จักตนนั้นโยมญาติทั้งหลายคนเราเนี่ยถ้ารู้จักตนเองดีก็สามารถที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับภาวะที่เราเป็นญาติเป็นโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีลมีข้อวัดปฏิบัติที่ตนนั้นเนี่ยพึงปฏิบัติได้นะส่วนพระสงฆ์องค์สมณเณรก็มีศีลมีธรรมะที่พึงปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะนั้นคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีนะก็เรียกว่าเรารู้ตนเองก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมแก่ฐานะที่ตนนั้นเป็นนะต่อมาก็คือมัตตัญญูมัตตัญญูก็คือคนผู้รู้จักประมาณหมายถึงความเหมาะสมความสมควรหรือความเหมาะเจาะสมส่วนดังสำนวนที่พูดกันว่าความพอดีนั่นเองคำว่าพอดีเป็นคำย่อการกระทำพอกับดีของงานก็คือทำพอดีนั่นเองนะโยมนะพอดีกับพอเพียงมีความหมายเป็นอันเดียวกันนะกล่าวคือทำพอเพียงเพื่ออยู่เพื่ออุปโภคบริโภคดังพระราชดำรัสตรัสถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงเรื่องเศรษฐกิจพอดีนั่นเองนะโยมนะการกระทำที่เป็นไปพอกับดีเรียกว่าทำพอดีอย่าให้มันหย่อนดีอย่าให้เลยดีกินพอดีนอนพอดีนั่งพอดีเดินพอดีพูดพอดีจ่ายพอดีเศรษฐกิจก็พอเพียงความพอดีไม่มีก็เป็นทุกข์ความมีไม่พอก็เป็นทุกข์ความพอไม่มีก็เป็นทุกข์เมื่อไม่อยากทุกข์จึงควรที่จะพยายามสร้างความพอดีสร้างความมีให้มันพอแล้วก็สร้างความพอให้มันมีความเป็นผู้รู้จักพอดีในการแสวงหาในการรักษาแล้วก็ในการใช้ใจทรัพย์นับว่าประเสริฐจะไม่ขอให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจในภายหลังกับทั้งมีความตระหนักในพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณอย่างประโยชน์ให้สำเร็จเพราะถ้าเกินใช้ได้เกินเสียนะก็พอดีหรือพอเพียงแต่ถ้าเสียเกินได้ใช้เกินมีก็ไม่พอดีแล้วก็ไม่พอเพียงนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราไม่รู้จักคำว่าพอดีไม่รู้จักคำว่าพอเพียงก็เป็นหนี้นะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะการเป็นหนี้เขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแห่งความสุขมันเป็นเรื่องแห่งความทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงดังที่เป็นข่าวนะตอนยืมกันก็เป็นมิตรกันนะไปพูดอย่างไรให้คนที่มีสตุ้งสตังให้เรายืมแต่พอยืมได้แล้วการที่เขาจะขอใช้คืนบ้างนะขอให้เราจ่ายหนี้นะก็ทำเป็นโกรธกันทำเป็นไม่เข้าใจกันไปมาก็เป็นปัญหากันเนี่ยเรียกว่าเป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงนะถ้าอยากมีศัตรูมากก็ปล่อยเงินกู้นี่แหละนะจะทำให้เราเนี่ยมีศัตรูเยอะนะแล้วก็เป็นผู้ที่และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเลยทีเดียวนะสำหรับการที่เราเป็นหนี้เป็นสินกันนะดังที่มีข่าวเมื่อช่วงวานที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนี่แหละนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีพอเพียงมันก็อยู่ได้นะไม่เดือดร้อนนอนหลับฝันดีอีกต่างหากเพราะเรารู้จักประมาณตนประการที่5นั้นกัลลัญญูกัลลัญญูก็หมายถึงว่าคนผู้รู้จักการความหมายก็คือรู้จักเวลารู้จักเวลานั้นมีอยู่3ชั้นด้วยกันคือรู้เรื่องเวลารู้ค่าของเวลาแล้วก็รู้จักใช้เวลาสาธุชนทั้งหลายชั้นต้นก็คือรู้เรื่องเวลาเป็นความรู้สามัญ

คโนโวมาปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์นะความจริงนั้นเนี่ยการเวลามีเท่ากันหมดนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนขี้เกียจคนขยันต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะให้การเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างไรก็เท่านั้นมันต่างกันก็ตรงนี้เพราะบางคนให้การเวลาผ่านไปด้วยการสร้างบาปอกุศลเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นบางคนก็ให้ผ่านไปด้วยการสร้างคุณประโยชน์สร้างสมคุณงามความดีผู้เป็นผู้กลันยูบุคคลนั้นนะญาติโยมย่อมรู้จักการควรและก็ไม่ควรเป็นปฏิรูปการีมีปกติทำให้เหมาะสมเป็นอนาลโสไม่เกียจคร้านเป็นอุทาตาขยันหมั่นเพียรทำงานให้ดีทำงานให้เต็มที่และทำให้สำเร็จไม่ให้ข้างค้างอากูลหมักหมมชั้นที่สามเนี่ยรู้จักใช้เวลาอันนี้ก็หมายถึงการจัดการงานให้เข้ากับเวลาคือทำงานให้มันทันกับเวลาทำงานถูกเวลาทำงานตามเวลาและทำงานตรงกับเวลาด้วยเพราะงานบางอย่างขึ้นอยู่กับเวลานะต้องอ่านงานให้ออกบอกงานให้ถูกเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปเรียกคืนกลับไม่ได้พลาดไปก็เสียการเสียงานเสียประโยชน์ที่ควรได้ควรถึงนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อถึงการเวลาผ่านไปวัยก็คืออายุของสัตว์บุคคลก็ผ่านไปเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงไม่ควรประมาทในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรพยายามที่จะประกอบกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะโดยใช้การเวลาที่ผ่านไปมาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นหลักสูตรของชีวิตเช่นวันเก่าเดือนเก่าปีเก่านะมันผ่านไปแล้วก็วันใหม่เดือนใหม่นะมันก็ผ่านเข้ามาสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือการพิจารณาถึงอดีตพัฒนาปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้นเนี่ยสำคัญกว่าอดีตแล้วก็อนาคตเมื่อปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็มีอนาคตที่ดีด้วยนะถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยรู้เท่ารู้ทันและเห็นคุณค่าของเวลารู้จักเวลามากขึ้นนะในยามเช้าๆอย่างนี้เวลาก็เหมาะกับการที่จะตื่นขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีพนะสายหน่อยก็ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรในช่วงเทศกาลพรรษาโยมญาติทั้งหลายรู้ว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนเราก็ปฏิบัติตนให้ตรงกับฤดูกาลตรงกับเวลานะอย่างเช่นใช้เวลาในช่วงหน้าฝนเนี่ยทำสิ่งที่เหมาะสมกับกาลเวลาซึ่งเราพุทธศาสนิกชนในช่วงฤดูฝนก็ใช้เวลานี้แหละสร้างสมงามความดีในหมู่ของความเป็นชาวพุทธก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นต้นว่าโครงการถวายเพียรสัญจร นี่ก็เป็นโครงการที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ใช้เวลาในช่วงฤดูฝนก็คือภายในพรรษานี่แหละนะเป็นโอกาสที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้สร้างสมคุณงามความดีสร้างความสามัคคีในหมู่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันประการต่อมานั้นก็คือปริสัญญูปริสัญญูก็คือคนผู้รู้จักบริษัทคำว่าบริษัทก็หมายถึงชุมชนหรือสังคมดังที่นิยมพูดกันโดยทั่วไปว่ารู้จักสังคมฉลาดในสังคมสังคมได้แก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเป็นของตนเองนะอาจจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันก็เป็นได้บุคคลผู้รู้จักสังคมนะจึงนิยมศึกษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีนะของกลุ่มชนนั้นก่อนที่จะย้อนกลับไปปรับปรุงตนให้รู้จักผ่อนปรนผ่อนผันผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหาดังที่กล่าวกันว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามหรือเข้าไหนเข้าได้นะเราพุทธศาสนิกชนก็ไม่ควรที่จะถือความชอบใจของตนเป็นใหญ่ในสังคมโลกนั้นญาติโยมต่างชั้นต่างภาษาแม้ชาติเดียวกันก็ต่างชั้นต่างภูมิกันนะอันที่จริงนั้นญาติโยมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของบุคคลในสังคมเมื่อเห็นว่าเป็นของดีแล้วก็มีอยู่แล้วเราก็ควรที่จะรักษาแล้วก็เชิดชูปริสัญญูบุคคลก็คือควรศึกษาแล้วก็ฉลาดในการเข้าหาสมาคมจึงจะเป็นไปตามโลกนิยมแล้วก็เหมาะสมตามกาลเทศะไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามควรถามไถ่ให้รู้และเข้าใจ

ายจะได้เป็นคนไม่เก้อไม่เขินไม่เปิ่นในสังคมนะและข้อที่7นั้นในญาติโยมปุคละปรูปรัญญุตาก็หมายถึงว่าคนผู้รู้จักเลือกคนหรือดูคนเพื่อรู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วไม่สักแต่ว่าใครสวยใครไม่สวยใครต่ำใครสูงใครดำใครขาวเท่านั้นการดูในที่นี้ก็ขายความว่าดูเพื่อเลือกเลือกเป็นมิตรเลือกเป็นศิษย์เลือกเป็นครูบาอาจารย์เลือกเป็นสามีเลือกเป็นภรรยาเลือกเป็นหัวหน้าแล้วก็เลือกเป็นผู้แทนนะการดูนั้นน่ะญาติโยมผู้ดูจะต้องมีตามีทั้งตานอกทั้งตาในหรือตาเนื้อตาปัญญาคติโบราณว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อเสื้อผ้าให้ดูเนื้อตาเนื้อดูหน้านอกส่วนตาปัญญานั้นเนี่ยก็คือดูหน้าในคือจิตใจและหน้าที่การงานถ้ามีแต่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญาก็จะเข้าทำนองที่ว่ามีตาหามีแววไม่พูดให้เข้าใจก็คือว่าดูทั้งกายทั้งใจนะขั้นต่อไปก็คือเลือกคัดจัดสรรฟันตัวนะถ้าเป็นคนชั่วหรือคนอันธพาลก็ไม่ควรที่จะคบหาสมาคมไม่ควรที่จะเลือกคบไม่ควรคบและก็ไม่ควรเลือกถ้าเป็นคนดีหรือเป็นบัณฑิตจึงควรที่จะคบแล้วก็ควรที่จะเลือกเพราะการคบคนพาลพาลพาไปหาผิดการคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการไม่คบคนพาลการคบหาแต่บัณฑิตจึงเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดประการหนึ่งส่วนบุคคลผู้ผ่านการเลือกตั้งแล้วเนี่ยย่อมจัดว่าเป็นคนดีดังหนึ่งการเลือกผู้แทนผู้ที่เป็นผู้แทนทั้งมวลจึงล้วนแต่เป็นคนดีถ้าไม่ใช่คนดีก็คงจะไม่ได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนดังนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายในถิ่นที่เป็นสภาหรือเป็นที่ชุมนุมชนจึงเป็นแดนแห่งสัตบุรุษคนดีสัตบุรุษคนดีไม่มีในชุมชนใดชุมชนนั้นไม่จัดว่าเป็นสภาฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 14:00 นหรือ 14:00 นพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงขออำลาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มพุ่งบ่เท่ทอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้าแม่นเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เนียงเขาจิติทั้งถ่ายให้ขายหน้าก็บ่อายยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดําเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใจสำเนียงภาษาอีสานเปิ่นบ้านสื่อสารเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องผู้สูงอายุตอนเศร้าๆจังสี่เนาะครับเนาะมาพอกันมื้อนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับเป็นวันอังคารที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีสายเข้ามาครับผมเอาหลับสายก่อนจักหน่อยเนาะครับสบายดีครับผม
1: ยาสวัสดีครับ
0: สบายดีครับยายของนโม
1: มื้อนี้มาเจ้านี้ขอเนาะ
0: ครับเฮ็ดจังได๋ครับแม่คือกันกับหลวงพ่อคู่ปริยัติธรรมนิเทศที่พระคุณเจ้าให้ทําล่ะล่ะครับเพิ่นบอกว่าเฮ็ดหน้าที่ให้ดีที่สุดสิดีบ่ดีก็เฮ็ดหน้าที่ให้ดีแล้วบ่ดีก็เฮาขอภูมิใจตัวเจ้าของครับแม
1: ่จ้าวันนี้ขอเพลงพุทธธรรมนําใจสักเพลงนะคะพ่อ
0: พุทธธรรมนําใจครับผม
1: มอบให้แม่บุญเรียนแล้วก็บรรเทาแล้วก็คุณครูคงสิชาติเขาไม่ได้ไปงานศพของพ่อหรือได้จะโอนเงินไปช่วย
0: สาธุดีแล้วครับแม่โอนเงินไปซอยกันก็ถือว่าได้ไปแล้วล่ะครับจังหน่อยๆได้ซอยได้ซอยบรรเทาความทุกข์กันครับผม
1: เป็นน้ำใจเนาะพ่อเนาะ
0: โอ้ผู้ขาไปคนเดียวที่ขับเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแม่ขับมานอนตื่นสายเลยครับผมไกลครับแม่เออกะหลายอยู่ครับเพิ่นเฮ็ดง่ายๆครับตามประเพณีนะครับมีผู้ที่แจ้งความประสงค์ที่จิตถวายท่านนะครับร้อยกว่าคนแต่ว่าเพิ่นก็คัดเอาแค่5คนเป็นตัวแทนล่ะกะถวายท่านครับอืม
1: แล้วก็มอบให้สาวกระสังด้วยเด้อ
0: สาวกระสังแม่บุญเรียนแม่บรรเทา
1: จ้าแล้วก็ไอ้คนปูนนั่นแหละพอแกไม่ได้ฟังหรอกเนาะปูนน่ะเต็มหมดทั้งตาเนาะ
0: คร
1: ับ
0: พุทธธรรมนําใจใครร้องแม่พุทธธรรมนําใจนี่ใครร้องแม่
1: ใช้พันโทอะไรนี่แหละครับพันโทพันชื่ออะไรนี่แหละ
0: โอ้พันโทใช่มั้ย
1: จ้าจ้า
0: ถ้าค้นหาไม่เจอยังไงก็เอาเพลงอื่นแทนเนาะแม่เนาะ
1: เอาเพลงถ้าคนไม่เจอก็เอาทำบุญร่วมชาติของสุรพลด้วยจ้ะ
0: อ๋อทำบุญร่วมชาติของสุรพลเนาะ
1: จ้ะจ้ะเอาสวัสดี
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับยายของน้ำมูให้กำลังใจด้วยครับเดิมเป็นจะอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทั้งมาทั้งเฟซทั้งเสียงนะครับที่ทั้งสายเอาในช่วงนี้นะครับทีแม่บุญเรียนขอมาเพลงแรกนะครับลืมบ่ลงอีกสายครับก่อนตั้งครับสบายดีครับผมลดเสียงครับลดเสียงจักหน่อยเนาะครับครับสวัสดีครับผม
2: ได้ยินบ
0: ่ได้ยินแล้วครับ
2: พอคำพอคุณคำลูกคำหลานเนาะ
0: โอ้ยผมบ่สามารถที่คำไปนั่นได้หรอกครับ
2: โอ้ก็คำตัวนอคำสู้ป้าก็พูดผลสอนลูกสอนหลานมาท่านคือดีเนาะพอคำก็เป็นคนดีแล้ว
0: โอ้ยครับ
2: คำเพื่อสังคมตลอด
0: ขอบคุณหลายคร
2: ับ ขอเป็นกำลังใจอยู่น้ำกันไปโดนๆเด้อพอคำเด้อ
0: ขอบคุณหลายครับขออยู่อีก24ปีก็พอละครับแม่
2: เป็นพ่อกันทำบุญสถานีอีกปีละนั่น
0: ครับผมครับยินดีครับ
2: ฉันจะอยู่ถึงเวลาบ่ฮู
0: ้ครับเอาฮอดใส่ก็ฮอดแค่นั้นแล้วครับ
2: เพลงมอบให้แม่ย่าน้องนโมนําเด้อสาวกระสังนั้นมันล่ะน้องมันเฒ่านํา
0: ครับผม
2: แล้วก็น้องปุ้น
0: ครับ
2: น้องปุ้นนํา
0: ครับน้อง
2: แล้วก็ให้ในช่างลูกหล่อนํา
0: ครับโอ้เพิ่นยินดีครับ
2: พ่อทําน้ําเด้อพ่อกรรมน้ําเด้อ
0: ขอบคุณหลายคร
2: ับ กําลังใจตลอดนะ
0: ขอบคุณหลายครับผม
2: จ้าแค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาครับเชิญฟังครับเพียงแหละครับหัวหน้าวิทยุจัดถ่ายผ่านรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุครับ พลงแรกก็คือนะครับของแม่บุญเรียนครับผม

นาฬิกา50นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำรบพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการหัวหน้าวิรยุทธการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกนะครับให้กับการดำเนินรายการของผู้ขาเนาะครับเนาะขอทักทายพี่น้องทั้งเฟซจากหน่อยเนาะครับยังหน่อยๆนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันลำดวนอุตตป่ามาแล้วครับสบายดีเนี่ยมือเศร้าครับผมแม่บุญเรียนทิลักนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับยกนิ้วมือให้นะครับแม่บุญเรียนทิลักแม่บรรเทาสำรานใจขอฟังเพลงแน่ฝ่าแดงของอโศกสุขสิรินะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับแม่ทองพูนคงสืบชาตินะครับก็เสียใจน้ำนะครับที่ได้เสียคุณพ่อแล้วก็ทำชาปนกิจไปเมื่อวานนี่นะครับผู้ขาก็พยายามไปเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันที่อยู่น้ำกันแล้วก็นะครับให้กำลังใจกันครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งอ้าวแม่บุญเลี้ยนอีกนะครับอันนี้ก็อ๋อนี่ครับไผ่เนาะนี่ครับเพิ่นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาได้นี่ครับเอาครับท่องพูนอีกเทียนหนึ่งนะเหมือนฝันนะครับปริท่าร่ำนะครับนี่ก็คือนะครับแม่บุญเลี้ยนนะครับนี่สุดแต่ท่ายนะครับทักท่าทุกผู้ทุกคนครับครับสุเทียนครับสุเทียนทองคำนะครับสุเทียนทองคำเนี่ยครับเป็นพนักงานนะครับเขาเวียนส่วนรายเช็ดงานอยู่ที่โรงพยาบาลนั่งล่องนะครับให้กำลังใจกับรายการมาขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้กำลังใจกับรายการและผู้ดำเนินรายการหลังไม้เช่นเดียวกันสาวกระสังนะครับขอเพลงนะครับคนเลี้ยงควายหรือคนชีหลังควายเนี่ยละเพิ่นสั่นนะครับแต่อีหลีแล้วคือคนไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับที่สาวกระสังขอมากเนาะครับเนาะพระจังสันนะครับในช่วงนี้นะครับว่าหนาวิทยุการบรรจงจากถ่ายเขาจังค่อยมาล่ากันในถ่ายก็ไล่กันอีกเทียนหนึ่งครับผม

กา50นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันธ์แม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กำหนองภาษาความสุขเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะกับเวลาที่มีคานะครับที่เฮามาพอกันทรงใจถึงกันและกันนะครับทักทายทักทายท่านได้ทักทายท่านหนึ่งนะครับอยู่นี่นี่เนาะไผเนาะนี่เนาะยังอยู่ใส่ละหายไปใส่จอยเนาะครับเนาะกับคนสุดท้ายของรายการนะครับที่เปิ้นพุทธาสว่างสีนะครับพุทธาสว่างสีสบายดีเด้อครับตอนเช้านะครับพ่อสมใจนะครับทักทายมาทั้งหลังไม้นะครับท่านตะวันทุ่นท้องใจวสันต์ครับพยายามจัดให้เพื่อให้เติบใจสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานสมาคมชาวประดิษฐ์ลูกค้าทกสบุรีรัมย์วันที่14นะครับจะเป็นมือประถมนิเทศนะครับที่มีพี่น้องนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งเพชรบุรีทั้งกาฬสินธุ์นะครับหลายหม่องนะครับบนสิเขามาฟังการประถมนิเทศของนายกสุชาติกิจร่ำในวันที่14ณห้องประชุมสมาห้องประชุมฝ่ายค่ำของสมาคมชาติประจิตสงเคราะห์ลูกค้าบุรีรัมย์นะครับเนาะลูกค้าทกสบุรีรัมย์เนี่ยครับในวันที่14แล้วก็ท่านใดที่ได้รับหนังสือนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมชาติประดิษฐ์ลูกค้าทกสบุรีรัมย์ก็จะลืมเขานะครับพร้อมกับผู้ที่ตามมานำครับเพื่อจะให้ฮู้สิทธิประโยชน์ความมั่นคงของการนะครับสร้างความเป็นนะครับสิบ่ติดหนี้ติดสินในบั้นปลายแห่งชีวิตในการเสียชีวิตของเฮาที่ว่าอยู่ยังมีคุณค่าตายยังมีศักดิ์ศรีนี่แหละครับผมเอาท้ายของรายการนะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุนะครับกับเพลงที่หัวหน้าวิทยุการบรรจงจัดให้นะครับผู้ขาเพลงจบบ่จบจังไหนรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไสมาไสปลอดภัยจากหัวใจของผู้ดำเนินรายการสบายดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปางสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงศ์บุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอ็กบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรีสีสายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร์

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องมาศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งค่ะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะช่างเทคนิคอยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวรยุทธ์การบรรจงนะคะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศข่าวสังกลางและข่าวในพื้นที่จังหวัดวิลัมเดี๋ยวขอทักทายแฟนการกันก่อนกันแล้วกันนะหลายๆท่านก็น่าจะเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าเวลาจบรายการดิฉันก็มาดูข้อความนะว่าแฟนการท่านใดทักทายกันเข้ามาบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีการทักทายกันนะคะเพื่อสื่อสารให้ได้รับทราบว่ารับฟังรายการของเราอยู่นะคะรายการบอกกล่าวแจ้งไม่ว่าจะเป็นคุณเดเรกสุนสันนะคะแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีกำนันใหญ่ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณนะอยู่พื้นที่อำเภอประโคนชัยบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถือว่าให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะกำนันและผู้ใหญ่บ้านของเราที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีนะคะถ้าไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่น้องชาวบ้านของเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครก่อนเนาะเพราะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องเรามากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อวานมีคุณสัญญารักษาด้วยขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีคุณบรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่าฟังที่บำเหน็จได้ลงชัยภูมินะคะขอบพระคุณแล้วก็มีผู้ใหญ่พลคนสระกาวเช่นเคยที่ทักทายกันเข้ามาต้องขอบพระคุณก็เปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยค่ะที่บ้านหนองเรือหมู่ที่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะแล้วก็มีคุณประคองประคองสุขด้วยนะคะบอกว่าเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยอันนี้ก็เปิดหอกระจายข่าวเช่นเดียวกันต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีคุณสังวาลประเสริฐด้วยนะคะบอกว่าติดตามข่าวเป็นประจำต้องขอบพระคุณค่ะมีที่อบต.คาวีอิงคุธานนท์ด้วยต้องขอบพระคุณนะคะถ้าเอ่ยนายผิดต้องขออภัยบอกว่าอยู่ที่บ้านตะมั่วนะคะขอบพระคุณแล้วก็มีผู้ใหญ่ไก่นะคะกมลชนกเจนถูกใจนะคะเปิดหอกระจายข่าวนะคะจากบ้านชุมทองหมู่ที่17ตำบลชุมเหตุบอกว่าสัญญาณชัดเจนนะคะแล้วก็มีที่บ้านหนองต่านหมู่9นะทักทายกันมานะคะแล้วก็มีคุณทัพปะภูชะตังด้วยนะคะขอบพระคุณก็ติดตามกันอยู่นะคะคุณระเด่นพาทีนะคุณสาคุณเจียวรำค่ะคุณอิวทิศรำก็ทักทายกันมาเป็นประจำกับรายการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดท่านใดก็จะเห็นมาทักทายกันอยู่ตลอดเลยนะคะคุณมะเหลือเจียวรำต้องขอบพระคุณเนี่ยนี่รับฟังทางเฟซนะคะอยู่หมู่2ตำบลบัวทองนะคะมีคุณสุนทรด้วยนะขอบพระคุณคุณยินยุงประโคนนะคุณสมหมายจันทร์พลแสนนะคะคุณพนัทเจียวรำคุณสุเทียนทองคำก็ทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะแล้วก็มีลุงอเนกพริกไทยต้องขอบพระคุณนะคะคุณเหมือนสุขล้อมนะคะแล้วก็มีคุณเมื่อวานนี้มีคุณณัฐพงษ์สุนนท์ด้วยนะคะรถตู้หนองตาดก็ทักทายกันเข้ามานะคะมีคุณนรากรจินรามคุณละมุนสารสุขนะคะแม่บุเรนที่รักก็เช่นเคยค่ะก็ทักทายกันมากับรายการบอกกล่าวและแจ้งทุกครั้งนะคะคุณวรรณกฎมัจฉานะคะคุณลำดุจอุตตปาต้องขอบพระคุณค่ะคุณอุทิศวรรณศรีนะคะคุณประนอมตะวันหะนะคะคุณสุรินต้องขอบพระคุณค่ะคุณสมบูรณ์ลาสอนนะคะคุณกอบนิวรณ์รำแล้วก็มีผู้ใหญ่ไวๆด้วยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ37ข้อความต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายท่านน่าจะเข้ามาในวันนี้แล้วเดี๋ยวจบรายการจะไปติดตามกันแล้วกันนะคะว่าท่านใดนะทักทายกันเข้ามาแต่ก่อนที่จะรับฟังข่าวเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ให้แฟนรายการได้ติดตามรับช
ชมรับฟังรับทราบกันก่อนก็แล้วกันกับข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะคะมาจากคุณหมอสนธยาค่ะซึ่งคุณหมอก็ได้มีการทำกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆปีนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะปีนี้เช่นเคยเลยนะที่ท่านก็จะทำความดีถวายพระพันปีหลวงค่ะท่านก็มีการตรวจรักษาฟรีค่ะที่คลินิกนายแพทย์สนธยานะคะปีนี้ท่านบอกว่าเป็นปีที่31แล้วนะคะซึ่งวันที่12สิงหาคมค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะครึ่งวันเช้าค่ะเริ่มเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนะคะท่านก็จะมีการตรวจรักษาพี่น้องเรานะคะท่านใดมีอาการเจ็บป่วยก็ไปได้ที่คลินิกหมอสนธยาได้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นแล้วก็ในกิจกรรมท่านก็จะมีเรื่องการแจกกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าสะพายด้วยนะคะมีเสื้อผ้ามีรองเท้านะคะมีการตัดผมฟรีนะคะจากอาจารย์สิริวันแล้วก็นักศึกษาจากวิทยาลัยสารวัตรช่างแล้วก็มีการแจกยาแก้ไข้เด็กนะคะยาแก้หวัดผู้ใหญ่นะอันนี้หมอบอกว่าจัดไว้400ชุดนะคะจากบริษัท BM Pharmacy ค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเสื้อผ้านะคะบอกว่ามา1คันรถเลยนะมีรองเท้าด้วยนะคะก็มีผู้ใจบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้วนคุณเจี๊ยบนะคะก็ร่วมกันนะคะในกิจกรรมครั้งนี้มีรองเท้าจากผู้ใจบุญด้วยจำนวนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะที่คลินิกคุณหมอสนธยานะคะท่านใดเคยไปแล้วก็คงจะไปถูกเนาะนะคะคลินิกหมอสนธยานะคะก็ใกล้ๆกับโรงหนังเก่านะคะก็ท่านใดเคยไปก็ปีนี้เช่นเคยค่ะกับคุณหมอนะคะก็สามารถที่จะไปได้ครึ่งวันเช้านะคะ 8:00 นถึง 12:00 นค่ะเดี๋ยวอีกข่าวนึงขอไปสัมพันธ์ให้แฟนการได้ติดตามรับฟังกันอีก1ข่าวนะคะด้วยวันนี้ค่ะ11สิงหาคม2569นะคะในช่วงเวลา 8:00 นถึง 18:00 นค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ก็จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้านะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถนนตีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าจะทำการย้ายมอบแหล่งไฟฟ้านะคะสำหรับการก่อสร้างบ้านพักราชการนะคะก็จะส่งผลให้สถานีก็ไม่สามารถที่จะดำเนินรายการออกอากาศรายการต่างๆได้ตามปกตินะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราได้ติดตามรับทราบกันก็แล้วกันในข่าวนี้นะคะบางทีฟังข่าวจากรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งไปสักระยะหนึ่งช่วงประมาณ8โมงหรือ9โมงเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวทางการไฟฟ้าส่วนภาคสาขาบุรีรัมย์เขาจะมีการดับกระแสไฟนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมไม่ได้รับฟังคลื่นสัญญาณของสทบุรีรัมย์ค่ะนะคะเขาจะขออนุญาตย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจะทำการก่อสร้างบ้านพักราชการนะคะอ่ะนี่ก็นำมาฝากกันกับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกกันแล้วกันนะคะหลังจากที่ติดตามข่าวสารและท้าทายกันพอสมควรแล้วนะคะในข่าวสัมพันธ์แล้วก็ทักทายแฟนรายการคงจะหยอดเข้ามาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยว

ชั่วโมงค่ะจังหวัดเวลามนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีฝนนะคะ 30% ของพื้นที่ค่ะค่ะหลังจากที่ติดตามข่าวสารในเรื่องของพยากรณ์อากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางที่จะนำมาคุยมาเล่าให้ฟังข่าวแรกเป็นข่าวในเรื่องของมหากรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่นะคะศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปเปิดงานนี้นะคะบอกว่า2วันแรกค่ะ146ล้านบาทนะคะพร้อมเชิญนักช็อปเลยค่ะร่วมจับจ่ายใช้สอย9วันเต็มเลยนะคะตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เวทีกลาง Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ไปเป็นประธานเปิดงานค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะคะภายใต้แนวคิดค่ะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีค่ะนางสุภจีสุดำพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็มีคณะทูตนะคะต่างประเทศประจำประเทศไทยนะคะคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาตินะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะประกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนภาคีเครือข่ายก็เข้ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,000คนเลยนะคะซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมก็ร่วมรับชมการแสดงชุดจากแผ่นดินผ่านผืนผ้าสู่ผืนฟ้าแห่งสากลนะคะโดยวงดุริยางเยาวชนไทยค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีภวิหลวงนะคะแม่แห่งแผ่นดินค่ะผู้ทรงชุบฟื้นคืนชีวิตนะคะผืนผ้าไทยค่ะโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมไทยค่ะให้คงอยู่คู่แผ่นดินทำให้ทุกวันนี้นะคะผ้าและหัตถกรรมไทยมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะคะแล้วก็ยอมรับนะจากนานาอารยประเทศทั่วโลกเลยค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะโดยระบุนะคะว่าการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั้นก็นับว่าเป็นโอกาสอันสำคัญเลยค่ะที่พวกเราทุกคนค่ะจะได้ร่วมกันนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีภวิหลวงนะคะผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคนะคะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมอาชีพในการสร้างรายได้แก่ราษฎรแล้วก็ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาตินะคะให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปค่ะพระมหากรุณาคุณนะคะดังกล่าวเนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดคุณประการอันใหญ่ในหลวงต่อประเทศชาติของเรานะคะในด้านของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนะการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนแล้วก็ตลอดจนในเรื่องการทำรงรักษาภูมิปัญญาไทยนะคะสามารถดำรงอยู่แล้วก็ปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันดังนั้นเนี่ยในงานวันนี้บอกว่าไม่ใช่เพียงเวทีจัดแสดงนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคระดับสากลเท่านั้นนะคะหากยังเป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็การเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ไทยค่ะผ่านในเรื่องของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพแล้วก็สินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยค่ะรัฐบาลก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยพร้อมสนับสนุนนะคะในเรื่อง

การนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาผสานนะคะกับทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเพื่อเป็นการระดับสินค้าโอท็อปนะคะของไทยของเรานั้นให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องการขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกเพิ่มเติมนะในเรื่องของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจึงเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการแสดงศักยภาพของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนไทยนะคะก็สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งท่านนายกก็ขอขอบคุณค่ะทุกหน่วยงานเลยนะคะตลอดจนผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในเรื่องการจัดงานอัศจรรย์คุณค่าในครั้งนี้ขึ้นค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนครับประชาชนทุกท่านเลยนะร่วมไปเยี่ยมชมเนาะแล้วก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพแล้วก็สินค้าโอท็อปเพื่อร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วผู้ประกอบการชุมชนของเรานะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยที่ท่านกรุณาได้เดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็กำลังใจอุดหนุนนะคะผู้ประกอบการตลอด2วันที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่ยังไม่ได้เปิดทางมันยังไม่ได้เปิดทางการนะคะก็ซึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปก็ถือว่าเป็นตัวแทนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนคุณค่าและคุณภาพในสายตาชาวโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพราะว่าในเรื่องของงานโอท็อปนะมีพื้นฐานจากโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่านด้วยนะคะโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานจึงได้มีการมอบหมายให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนนั้นจัดงานนี้ขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2555เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็เพื่อสร้างรายได้นะคะกับกลุ่มอาชีพที่ถือว่าเป็นสมาชิกนะคะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพและกลุ่มโอท็อปทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรมีปี2569บอกว่ามีกิจกรรมทั้ง3ส่วนค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือ1ในเรื่องการจัดกิจกรรมนะคะนิทรรศการนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็มีนิทรรศการนะน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะ2ในส่วนของการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะโครงการผ้าไทยใสสนุกแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ3ถึง5ดาวนะคะมีโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปแล้วก็ส่วนราชการมูลนิธิสมาคม15หน่วยงานนะคะผู้ประกอบการนี่มากกว่า 3,000 รายนะคะ 150,000 ผลิตภัณฑ์เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะด้วยกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและศิลปินชั้นนำค่ะโดยได้นำโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมจนสามารถกระตุ้นยอดขายเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นเลยนะบอกว่ายอดขาย2วันแรกบอกว่า146ล้านบาทนะคะแล้วก็มีประเภทสินค้ายอดขายสูงสุดนะคะ5อันดับแรกนะคะ1ก็คือโอท็อป5ประเภทนะคะ 78.6 ล้านบาท2เป็นเรื่องของศิลปินโอท็อปค่ะ 11.9 ล้านบาท3เป็นโอท็อปชวนชิมค่ะ 12.5 ล้านบาท4เป็นภาคีเครือข่าย 8.4 ล้านบาทและ5โอท็อปขึ้นเครื่องบินนะคะ 3.69 ล้านบาทนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนแฟนคลับโอท็อปและประชาชนนั้นไปร่วมงานค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569นะคะเวลา 10:00 นถึง 21:00 นค่ะณ Challenger 1-3 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะมาร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตค่ะผู้ประกอบการและร่วมซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินนะคะส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศค่ะทำให้ประชาชนได้มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะ
เอามาติดตามกันต่อกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบซึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านก็พูดถึงการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการนะคะไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะเป็นการคิกออฟนะพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนนะคะการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการเนี่ยค่ะก็มีเป้าหมายสำคัญเลยนะในเรื่องการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นประชาชนฐานรากของประเทศนะคะซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนนะผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะหรือว่าสทบนะคะโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีค่ะเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกเลยว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและก็ดำเนินธุรกิจในลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรแล้วก็เพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันนะคะยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยค่ะในเรื่องการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่สูงแล้วก็เงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงค่ะต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนะคะหากประสบปัญหาในเรื่องการประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยนอกจากสทบเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยนะคะเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือว่าประกันหนี้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงค่ะแก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานรากด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเล็งเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงกรีนซีซั่นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็บอกเลยนะว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569นะคะภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการนำเสนอประเด็นหลักให้กับที่ประชุมรับทราบนะคะเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยช่วยไทยรัฐค่ะซึ่งก็จะมีงานกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนค่าบริการด้านอื่นนะคะนอกเหนือจากร้านอาหารโดยบอกว่าเบื้องต้นนั้นจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักเลยค่ะในการที่จะดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังอีกครั้งนะคะซึ่งขณะนี้บอกว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการรองรับการใช้งานแล้วก็ระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมที่สุดนั้นทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการเลยว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่ากรีนซีซั่นแต่ว่าหากการดำเนินงานนั้นล่าช้าจนล่วงเลยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหลักหรือว่าไฮซีซั่นจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการที่จะดำเนินโครงการค่ะโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านสุรศักดิ์ท่านก็บอกเลยนะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะเพื่อนำรายได้นั้นเข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยค่ะสำหรับการ
สำหรับใช้ในการพัฒนาแล้วก็ดูแลความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมและการดูแลเรื่องประกันภัยนะคะรวมถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่ตามเมืองน่าเที่ยวต่างๆค่ะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำงานคู่ขนานกับคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะบอกว่าเงินสะพัดเลย 1.06 แสนล้านบาทนะซึ่งบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสน่ะร้านค้าร่วมนะคะ 1.09 ล้านรายค่ะซึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะครับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่านะ 1.06แสนล้านบาทค่ะซึ่งบอกว่าข้อมูลนะณวันที่9สิงหาคม2569เวลาค่ะ23นาฬิกาบอกว่ามียอดใช้จ่ายรวม 160,630,530,000 บาทนะคะจากผู้จะรับสิทธิ์ค่ะ 26,46,23 รายค่ะแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,99,641 ร้านค้าก็สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปอย่างร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับพลัส60ต่อ40ไม่ใช่มาตรการโดดแต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินแล้วก็แก้ปัญหาหนี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถที่จะสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้ค่ะล่าสุดบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้านะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศนะคะเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดธุรกิจกิจการต่างๆนะคะโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะรัฐบาลก็มีการผลักดันนะคะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.ค่ะวงเงิน 30,000 ล้านบาทนะคะระยะเวลาโครงการ3ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพนะคะขณะที่ภาคธุรกิจค่ะโดยเฉพาะ SME นะคะรัฐบาลก็มีการเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อนะคะก็คู่กับการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการนะคะที่มีภาระหนี้นะคะให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็กลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยขณะนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบแล้วค่ะพร้อมเตรียมนะคะขยายกลไกความช่วยเหลือนะคะไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงค่ะกำชับเข้มงวดเลยค่ะในเรื่องการครอบครองและพกพาอาวุธปืนนะคะเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มีการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้าหารือค่ะที่ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะโดยได้หารือถึงในเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศนะคะรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบราชการส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกนะว่าได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดค่ะพร้อมนะเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ากฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดนะคะรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำนะคะว่าบุคคลท
ั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายค่ะแล้วก็ให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนค่ะแล้วก็อาจพิจารณานะคะจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับกรณีการทุจริตการสอบราชการส่วนท้องถิ่นนะคะท่านนายกเองก็กำชับเลยค่ะให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังนะคะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนค่ะแล้วก็เร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะรัฐบาลก็จะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ปปท.ค่ะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อการวิจัยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างที่ท่านก็บอกว่าเตรียมเสนอนามาตรการคุมเข้มนะป้องกันเหตุการณ์รุนแรงพร้อมมอบอำนาจครูค่ะตรวจยึดอาวุธในโรงเรียนค่ะซึ่งเรื่องนี้ในประเสริฐจันทร์ละเรืองทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกเลยนะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์นะความรุนแรงของโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนะคะว่าวันที่11สิงหาคมนี้นะจะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการที่จะนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษานะคะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะโดยประกาศนี้ค่ะก็จะกำหนดในเรื่องของการห้ามนำอาวุธหรือว่าสิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนเลยค่ะพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจนะคะในการที่จะตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกเพิ่มเติมนะว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่นะคะตำรวจยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะคะก็จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนะเนื่องจากเพราะว่ามีข้อมูลที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางทั้งแชทนะทั้งสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากนะซึ่งบางส่วนก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายในส่วนกลางของเราที่นำมาฝากกันเป็นข่าวของท่านรองนายกทรงศักดิ์กันมากที่ท่านก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะคะระบุเลยว่าที่ผ่านมาไม่ทราบนะประเทศติดน้ำโขงเนี่ยจะปล่อยน้ำนะคะซึ่งเรื่องนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านก็กำกับในเรื่องของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็บอกถึงการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลนั้นท่านก็มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกำกับดูแลนะในเรื่องของน้ำแต่ละพื้นที่ซึ่งก็ท่านทรงศักดิ์เองท่านก็บอกว่าท่านก็ได้มีการกำกับดูแลในพื้นที่อีสาน20จังหวัดค่ะแล้วก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยจะมีในเรื่องของ9มาตรการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยทุกจังหวัดเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะคะในเรื่องการป้องกันและการดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะโดยกำชับให้ถอดบทเรียนที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งที่ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าพื้นที่เดิมเนี่ยก็จะเจอปัญหาเหมือนเดิมซึ่งเราก็มีแผนรองรับไว้หมดแล้วนะคะทั้งน้ำท่วมและน้ำแรงค่ะส่วนได้เตรียมการรับมือกับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นอย่างไรท่านรองนายกสมศักดิ์ท่านก็บอกได้ว่าเรื่องเนี้ยเกิดจากประเทศต้นน้ำนะคะที่มีเขื่อนปล่อยน้ำมานะตอนนี้น้ำในแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแต่ว่าเกิดจากเขื่อนทำให้การรองรับปัญหาไม่ทันนะทราบมาว่าก่อนปล่อยน้ำต้องหารือร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงนะคะแต่ที่ผ่านมาเราก็จะรู้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยน้ำแล้วนะคะไม่ได้รู้ล่วงหน้าซึ่งความจริงก็ต้องแจ้งให้ทราบค่ะเพื่อจะได้เตรียมการป้องกันก่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องไปประสานขอความร่วมมือต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องราวในส่วนข่าวสารในสังกัดที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะ
สำหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ข่าวแรกที่จะนำเสนอกันเป็นข่าวที่ทางกรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ลงพื้นที่เรือนจำอำเภอหนองรองค่ะติดตามผลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพลอากาศเอกสุบินจิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะพร้อมคณะอนุทำงานด้านการตรวจประเมินเรือนจำลงพื้นที่เรือนจำอำเภอหนองรองจัดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตลอดจนรับทราบผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในด้านต่างๆค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะตรวจประเมินได้ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตการฝึกวิชาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือตลอดจนเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษค่ะเพื่อผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายหลังพ้นโทษนะคะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหนองรองรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองพร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลให้การต้อนรับค่ะพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับคณะตรวจประเมินนะคะโอกาสนี้ค่ะบรรยากาศเอกสุบินชิวปรีชาพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในเรือนจำในด้านต่างๆนะคะอาทิการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางการส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพจิตและการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะฝีมือการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษนะคะโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคเอกชนในพื้นที่สำหรับเรือนจำอำเภอหนองรองค่ะมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,208 คนและผู้ต้องขังหญิงจำนวน168คนนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็ 2,376 คนค่ะโดยได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลหนองรองค่ะเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องนะคะควบคุมการดูแลโรคเรื้อรังโรคที่พบบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคทางทันตกรรมระบบกระดูกโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงโรคตาและส่วนประกอบของตาค่ะนอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังนะคะตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันนะคะควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดภายในเรือนจำพร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังค่ะโดยดำเนินการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องสอดคล้องกับโรงพยาบาลแม่ข่ายนะคะเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ค่ะโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่มุ่งยกระดับการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานแล้วก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงนะคะก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพและการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานนะคะตลาดนัดสามเกลือส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครั้งที่2นะคะโดยวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปจนถึงด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนนะคะก็จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2ค่ะภายใต้โครงการ1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้ชื่องานนะคะตลาดนัด3เกลอนะคะซึ่งนางดารินยานะคะสุวรรณบุตรเนื้อหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมออกร้านกว่า26ร้านค้าเลยนะคะแล้วก็สร้างรายได้รวมกว่า 170,000 บาทพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดนะคะซึ่งโอกาสนี้ค่ะทางด้านของนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรรัศกรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านก็มีการกล่าวเปิดงานยังเป็นทางการโดยชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของภาคการเกษตรนะทั้งด้านสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและการแข่งขันทางการตลาดนะพร้อมเน้นย้ำนะการสร้างมูลค่าเพิ่มและอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะหินโคลนญี่ปุ่นโคขุนปลาส้มนะคะสมุนไพรแปรรูปรวมไปถึงสินค้า GI อย่างผ้าไหมมัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ INSEE ซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้นะคะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องของอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับบรรยากาศภายในงานก็เป็นอย่างคึกคักเลยค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจไปเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดเลยนะคะก็สะท้อนถึงความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในการที่จะผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นให้ก้าวสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ้นนะคะตามแนวทางของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์โดยวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมนนสุวรรณโรงแรมอเวเรสต์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางด้านของนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจตระหนักรู้และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีทั้งส่วนราชการเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งเลยค่ะโดยโครงการนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์และมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกเลยนะว่าในเรื่องการค้ามนุษย์ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมที่มันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนนะคะซึ่งการรวมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายท้องถิ่นนะคะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะพร้อมทั้งยกระดับนะคะการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถที่จะสังเกตหรือว่ารายงานพฤติกรรมที่เข้าข่ายในเรื่องการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งบอกว่านอกจากภายในโครงการนี้ยังมีการบรรยายเชิงวิชาการด้วยกิจกรรมกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นในการที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเข้มแข็งนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางพช.บุรีรัมย์กันบ้างก็จะมีการร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะค่ะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ยกระดับสุขภาวะประชาชนนะคะโดยวันที่10สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนาอาคาร25ชั้น2นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ก็นำโดยนางรัชนีสารวิถีนะคะพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทายนายวสันต์ศรีจุฑานุค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเคลื่อนภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ร่วมกันกับทางสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมนะคะและเครือข่ายวิชาการในพื้นที่ก็มีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับภาคนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเลยค่ะในเรื่องการบริการนะกลไกการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนนะคะเพื่อสร้างแนวทางเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนนะคะทั้งในเชิงป้องกันและการจัดการผลกระทบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งสาระสำคัญของการประชุมนะคะก็จะมีการนำเสนอนะคะข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านของสุขภาพนะคะการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างจังหวัดแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะคะการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับสุขภาวะประชาชนซึ่งในเรื่องการมีส่วนร่วมของการพัฒนาชุมชนจังหวัดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนแล้วค่ะความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในรายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะไทยมีต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะทั้งผ่านทั้งคลื่น FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับทางผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมงให้กับพี่น้องเราได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียม